อ่ะเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะคะกับอันที่2

0: อันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริศอยเราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเฮียทรงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองอ่ะให้เหมือนปลาสองน้ำอ่ะจะอยู่น้ำเค็มก่อนมาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้ง่ะมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
1: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามแต่ว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไงบ้างไหมครับคุณหลัง
2: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ 3,500 บาทสมมุติกีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับและผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันมีคำตอบในชีวิตเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเอ็มคนตัวลายเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าเข้ามาแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาต้องปิดเป็นเดือนเลยเนี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี่ยพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทำมันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันนี้มาโพสต์ขายทุเรียนผ่านเฟซบุ๊กผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบนี้มันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้ครับ
1: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
0: อยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะคะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติดแบรนด์ช็อปที่นู้นนะคะสิ่งนึงเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู่นนะคะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยค่ะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
1: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0%คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ใน

0: เทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
1: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
2: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
1: ะ
2: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
2: ลูกๆผมเนี่ย
3: เขามีทำธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปเป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยรับช่วงจากผมไปทำธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิกเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซุปเปอร์ต้องไปซื้อในซุปเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอจิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนนึงอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่ะลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันนึงลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันนึงได้100 กว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้100 กว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันนึง100 กว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางนะฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้านเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
1: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะม
4: ี
1: ท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
5: ผมขอสนับสนุน
1: เชิญค่ะ
5: ความคิดทุกๆท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปเลยนะแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับ
1: มันต้อง
5: หันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใบใหม่กับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่นะครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคำตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีนี่นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม
1: ่
5: อาจจะไม่ต้องไปแบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับ

0: ก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลามีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมไม่จําเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสําหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กําลังใจกับทุกๆคน ที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
3: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อไปและผมเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: เฮียโซงค่ะ
4: ครับผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
5: ก็คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างนี้บางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าทิ้งไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีอ่ะดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีอ่ะปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้เว้ยครับผม
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณยุทธฮะเชิญฮะ
6: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
2: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
7: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจและผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเพราะคิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้อง

0: ควบคุมเสือได้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
1: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
3: มันก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบทวนเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบทวนรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
1: ค่ะ
4: ผมขอไปหายาเพื่อแคมกินนะพี่

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสักต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในวรรณอุทยานต้นสักใหญ่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์มีต้นสักขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่มาของการที่จังหวัดอุตรดิตถ์นำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดต้นสักเป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่มีความสูงเมื่อโตเต็มที่ตั้งแต่20เมตรขึ้นไปโคนต้นเป็นภูพรหรือรอยหยักเว้าลำต้นตรงมีสีน้ำตาลปนเทาเปลือกแตกเป็นร่องตื้นๆตามความยาวของลำต้นใบแตกออกตามกิ่งก้านหรือตามลำต้นเล็กๆของกล้าไม้เป็นคู่ๆตรงข้ามกันใบมีขนาดใหญ่ผิวใบสากคายใบอ่อนที่เพิ่งแตกมีสีน้ำตาลแดงและมีขนอ่อนนุ่มดอกสีขาวนวลออกเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งในราวเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมผลค่อนข้างกลมมีเมล็ดใน 1-4 เมล็ดเมื่อแก่จัดมีสีน้ำตาลเนื้อไม้สีเหลืองทองถึงน้ำตาลแก่เห็นเส้นวงปีชัดเจนลายเส้นปีจะบอกอายุของต้นสักความโต1วงจะใช้เวลา1ปีสักมีถิ่นกำเนิดเฉพาะในอินเดียพม่าลาวบางส่วนของอินโดนีเซียและไทยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบบ้างทางภาคกลางและภาคใต้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการปักชำไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจที่เคยทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากจึงทำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเนื่องจากเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามมีสารแทคโตครีโนนซึ่งทำให้ปลวกมอดไม่กัดกินจึงนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนวัสดุเครื่องใช้ต่อเรือและแกะสลักนอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรอาทิแก่น

ขับปัสสาวะแก้บวมน้ำแก้ไข้ใบขับลมในลำไส้รักษาเบาหวานปัสสาวะพิการไตพิการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศัตรูยังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเถ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2.

0: ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
1: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
2: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
0: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
2: ดีเลยเจ้าปัน
0: ข้อที่หนึ่งในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
2: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
0: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
2: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
0: ข้อที่สองในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
2: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้สมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
2: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
1: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
2: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
1: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
2: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
2: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
2: ้ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกาย

0: และใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี่
0: ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิล่ะที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกัน สมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกาสลองคำต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาลำเนาไพรอันกว้างใหญ่ของจังหวัดเชียงรายทำให้จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยแห่งนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำและเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้พันไม้เกือบตลอดปีโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้นมีพันไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่ทั่วไปประเภทหนึ่งมีชื่อเรียกพื้นเมืองว่ากาสลองคำสำเภาหลามต้นจางจืดอ้อยช้างและยังพบว่ามีขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งในภาคอื่นๆมีชื่อเรียกเฉพาะถิ่นต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกปีบทองภาคใต้เรียกกากีด้วยเหตุที่จังหวัดเชียงรายมีกาสลองคำขึ้นอยู่มากกว่าที่อื่นๆจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแล้วรับพระราชทานมาขยายพันธุ์เพื่อปลูกในอาณาบริเวณจังหวัดให้แพร่หลายมากขึ้นกาสลองคำเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางสูงราว 6-20 เมตรลำต้นมีสีเทาแตกสะเก็ดเล็กน้อยใบประกอบมีลักษณะแบบขนนก 2-3 ชั้นดอกมีสีส้มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนกาสลองคำจะออกดอกสีส้มสะพรั่งช่อดอกออกเป็นกลุ่มตามกิ่งและลำต้นกลุ่มละ 5-10 ดอกกลีบดอกติดกันคล้ายรูประฆังปลายกลีบตลบไปด้านหลังผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกยาวเรียวคล้ายถั่วฝักยาวเมื่อฝักแก่จะแตกเป็น2ซี่เมล็ดแบนมีปีกบางใสด้านข้างทั้งสองด้านเมื่อกาสลองคำเริ่มผลัดใบชาวเชียงรายรู้ว่าอีกไม่นานจะเห็นดอกสีส้มบานเต็มกิ่งก็เสมือนจะรอรับผู้คนที่มาเยือนเมืองเหนือยามที่ลมหนาวกำลังจะผ่านไป

0: ไปและฤดูร้อนกำลังจะมาถึงอีกคราวเป็นเช่นนี้ทุกปี
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะพลับต้นไม้ประจำจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองหรือชื่อเดิมว่าเมืองวิเศษชัยชาญเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งโบราณกาลได้รับสมญาว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะมีผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจทำรายได้ให้กับประเทศตลอดมาสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือพันไม้พระราชทานเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดได้แก่มะพลับชื่ออื่นๆว่าพลับมะพลับใหญ่มะกับตองมะสู่ลัวมะเขือเถื่อนและตะโกสวนมะพลับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 8-15 เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกมีสีเทาปนดำเปลือกชั้นในมีสีน้ำตาลปนแดงเรือนยอดรูปทรงกลมทึบใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานปลายใบแหลมโคนใบมนดอกมีขนาดเล็กออกดอกตามซอกใบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้นกันดอกเพศผู้สีขาวเพศเมียสีขาวหรือเหลืองอ่อนมีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้ผลมีลักษณะค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ถึง 5 เซนติเมตรผลแก่เปลือกหนาแข็งกลีบจุกผลมีขนสีน้ำตาลด้านภายในมีเมล็ดรูปยาวรี 4-5 เมล็ดสีน้ำตาลเข้มขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้งชอบแสงแดดจัดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนซุยมีความชื้นปานกลางมะพลับมีประโยชน์ใช้สอยหลายประการได้แก่เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องมือทางการเกษตรงานกลึงและงานแกะสลักเปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนังผล

ช้ย้อมผ้าแห่และอ่วนให้สีน้ำตาลผลแก่สีแดงกินได้มีสรรพคุณทางยาคือเปลือกต้มกับน้ำดื่มแก้บิดแก้ท้องร่วงเป็นยาสมานแผลและห้ามเลือดผลสมานแผลแก้ท้องร่วงแก้บิดรากแก้โรคธาตุพิการแผลน้ำกัดเท้า

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

่องรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่ถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ส่งระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: ฮะฮะ
5: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
6: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
5: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
6: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
5: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
6: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
5: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
7: บักจอยไปกันเถอะ
5: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
7: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
5: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลุกก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
8: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่

0: น้ำน้อยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เออ

0: ่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะคนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกล็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
1: จริงๆนะครับ
0: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วยังระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
3: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
4: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
5: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
3: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
5: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
4: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
5: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
5: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
4: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
5: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

0: และประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาทเมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริ
5: ญ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
7: ได้เลยครับ
8: ไปกันเลย
1: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้

0: แพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะ
1: และนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ร์หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
1: ครับ
3: ครับ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
0: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
2: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
0: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
5: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรวณภานะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะชั่วโมงที่แล้วเราอ่านอะไรนะเราอ่านตารางเวลาตารางเวลาคืออะไรคือตารางที่มีเวลาอยู่ในตารางนั้นๆให้นักเรียนอ่านและนำข้อมูลนั้นไปตอบคำถามหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ใช่ไหมนักเรียนทำการบ้านหรือยังเอ่ยทำแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อยอดจากเดิมเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลานะคะจะเห็นได้ว่าเราจะนำเกี่ยวกับเรื่องของเวลามาต่อยอดในวันนี้ซึ่งวันนี้จากชื่อเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์นักเรียนเคยเขียนบันทึกกิจกรรมของตนเองหรือไม่เคยไม่เคยไหนใครเคยเขียนบันทึกของตนเองบ้างส่วนใหญ่นักเรียนเขียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยบันทึกของตนเองเกี่ยวกับในวันหนึ่งวันเราทำอะไรใช่ไม่ใช่หรือมีใครไหมเวลาไปเที่ยวตอนปิดเทอมแล้วชอบเหตุการณ์อะไรเรามีการจดบันทึกไหมคะอาจจะมีการจดบันทึกนักเรียนอาจจะจดบันทึกเรื่องราวที่เราชื่นชอบหรือที่เราสนใจเวลานักเรียนจดบันทึกเมื่อก่อนนักเรียนมีเวลาอยู่ในนั้นไหมคะบางคนอาจจะไม่มีหนูก็เขียนเรื่องราวที่หนูชื่นชอบถูกต้องไหมแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเขียนบันทึกโดยมีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ระบุเวลาได้นั่นเองนะคะคราวนี้มาพูดถึงเหตุการณ์หน่อยนักเรียนเคยเจอบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์อะไรไหมที่มีทั้งข้อความมีทั้งเวลาในการบ่งบอกเราเคยไม่เคยสมมุติเช่นสมมุติตอนที่เราเรียนอาจจะต้องมีการเข้าค่ายพักแรมในการเข้าค่ายพักแรมเราก็ต้องมีกำหนดการรู้จักคำว่ากำหนดการไหมกำหนดการคืออะไรกำหนดการคือมันจะมีการบอกเรื่องราวต่างๆว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างและมีเวลากำกับมีการบอกวันที่มีการบอกสถานการณ์ต่างๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยเพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ระบุเวลานั่นเองนะคะดังนั้นมาดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุณครูแพรวจะมีสถานการณ์มาให้ให้นักเรียนตอบคำถามตามสถานการณ์นั้นๆได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วตบมือหนึ่งครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วตั้งใจตอบขอเสียงดังฟังชัดทุกคนนะคะมาดูพร้อมกันเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานการณ์ของบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมของเด็กหญิงพิชภาในวันเสาร์ที่8ธันวาคม2566อันนี้เป็นบันทึกเกี่ยวกับอะไรนะถ้าจากการอ่านเมื่อกี้เป็นการบันทึกเกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรมของใครคะของเด็กหญิงพิชภาในวันที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 8 ธันวาคม 2566
0: ในวันเสาร์ที่8ธันวาคม2566ไหนเรามาดูบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงพิชภาหน่อยว่าเขามีการจดบันทึกอะไรบ้างซึ่งการจดบันทึกวันนี้คุณครูแพรวบอกแล้วจากชื่อเรื่องเราจะมีเวลาระบุด้วยถูกต้องไหมคะดังนั้นเรามาเริ่มดูเลยอันดับแรกเขามีการจดเวลา5:20 นเขาใช้การเขียนแบบการใช้จุดมานะคะการใช้จุดคันเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อนักเรียนเขียนแล้วนักเรียนจะต้องมีหน่วยย่อหน่วยย่อเขียนด้วยตัวอะไรคะ
1: น
0: อจุดนอจุดย่อมาจาก
1: น
0: าฬิกาเอาไหนบอกหน่อย5:20 นเขาทำอะไรเอ่ยเขาจดว่าเขาออกกำลังกายต่อไป7:30 นเขาทำอะไรเอ่ยรับประทานอาหารเช้าเอาต่อไปไหนอ่านพร้อมกันคือในเวลา 8:30 นมีการเปิดกองและรายงานการตรวจที่พักต่อไปล่ะคะ
1: 5:30 นกิจกรรมเดินทางไกล
0: 9:30 น.จะเป็นกิจกรรมเดินทางไกลนะคะต่อไป

0: 13นาฬิกากิจกรรมทดสอบกำลังใจและสุดท้ายคือ
1: สิบเก้าน
0: าฬิกาเป็นกิจกรรมรอบกองไฟจะเห็นได้ว่าตอนนี้เป็นบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมของเด็กหญิงพิชภาเวลาเขาจดบันทึกนักเรียนจะสังเกตหน่อยทางซ้ายมือของเราทางซ้ายมือของเราเขาเขียนเป็นอะไรคะซ้ายมือซ้ายมือของนักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเวลาทางขวามือล่ะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆหรือรายการต่างๆหรือสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติในเวลานั้นๆถูกต้องไหมคะอันนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าการเขียนบันทึกประจำวันก็ได้หรือเป็นการเขียนบันทึกสิ่งต่างๆที่เราอยากจะเขียนอย่างตอนนี้เป็นการเขียนบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมแต่อย่างของนักเรียนถ้าครูแพรบอกให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันรายการต่างๆก็จะแตกต่างไปถูกต้องไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาลองตอบคำถามหน่อยมาดูคำถามที่1พร้อมกันเลยนะคะจากบันทึกนี้อยากให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามมาดูพร้อมกันบันทึกนี้เป็นของใครเอ่ยบันทึกนี้เป็นของเด็กหญิงพิชชาภาอ่ะต่อมาพิชชาภาอยู่ค่ายพักแรมเมื่อใดเรามีคำถามเราสามารถตอบได้ตามข้อมูลที่เรามีถูกต้องไหมอ่ะมาต่อในคำถามที่3พิชชาภาออกกำลังกายเวลาใดอ่ะนายดูให้หน่อยจากการจดบันทึกพิชชาภาออกกำลังกายเวลาใดเวลานักเรียนดูเพื่อตอบนักเรียนดูอย่างไรเอ่ยเราต้องดูอะไรเอ่ยเราต้องมาหารายการที่เป็นการออกกำลังกายถูกต้องไหมคะแล้วไปย้อนดูกลับกันว่าเป็นเวลาใดดังนั้นจะได้ว่าพิชชาภาออกกำลังกายในเวลา5:20 น.เอาต่อไปมาดูพร้อมกันหน่อยว่าเวลา7:30 น.พิชชาภาทำกิจกรรมอันนี้นักเรียนดูอย่างไรเอ่ยเพื่อให้ได้คำตอบอันนี้เราดูเวลาได้เลยเพราะโจทย์บอกเป็นเวลามาถูกต้องไหมคะดังนั้นเราไปดูที่เวลา7:30 น.แล้วเราก็ไปดูว่าเป็นรายการของอะไรซึ่งรายการหรือสิ่งที่เขาทำนั่นคืออะไรคะรับประทานอาหารเช้านั่นเองนะคะต่อไปคำถามต่อมากิจกรรมรอบกองไฟเริ่มเวลาใดกิจกรรมรอบกองไฟเริ่มเวลาใดเท่าไหร่นะ
1: 19 นาฬิกา
0: ตอบถูกต้องมากเลยนะคะเราจะอ่านว่า19 นาฬิกานั่นเองนะคะอ่ะคำถามสุดท้ายเลยจากบันทึกนี้นักเรียนคิดว่าบันทึกนี้มีประโยชน์อย่างไรถ้าจากการที่นักเรียนได้ลองหรือถ้าสมมติวันหนึ่งนักเรียนจดบันทึกนักเรียนคิดว่าบันทึกนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยหนึ่งได้รู้ว่าเราได้ทำอะไรบ้างถูกต้องไหมคะแล้วมีอะไรอีกใครคิดว่ามีประโยชน์มากกว่านี้อีกบ้างมีเพื่อนเมื่อกี้ตอบมาแล้วว่าเราจะได้รู้ว่าหนึ่งเราได้ทำอะไรไปบ้างเวลาใดถูกต้องไหมคะเพื่อเราอาจจะย้อนกลับมาดูได้ว่าตอนนั้นเราทำอะไรหรือเราจะได้กลับมาย้อนดูว่าอ๋อตอนนั้นเราต้องทำอะไรนะคะสำหรับบันทึกนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์ช่วยจดจำกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรมพร้อมกับมีการระบุเวลาให้เราทราบด้วยว่าเราทำกิจกรรมอะไรในเวลาใดได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการบันทึกประจำวันแต่วันบันทึกของเราตอนนี้เป็นบันทึกเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมแต่เมื่อกี้ครูแพรพูดแล้วว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่คล้ายๆการบันทึกแบบนี้แต่เป็นกำหนดการเช่นตัวอย่างมาดูพร้อมกันเลยนะคะเผื่อนักเรียนคนใดอาจจะนึกไม่ออกมาดูตัวอย่างพร้อมกันตอนนี้เป็นกำหนดการอะไรไหนอ่านพร้อมกันอันนี้เป็นกำหนดการการเข้าค่ายคณิตศาสตร์วันที่10 ตุลาคม 2566กำหนดการเนี่ยปกติถ้าเราจะมี1เห็นไหมทางซ้ายมือของเราจะมีอะไรเหมือนกันคะมีเวลาแต่ถ้าเป็นกำหนดการเราจะบอกเป็นช่วงเวลาเลยว่าช่วงเวลาไหนทำอะไรบ้างนะคะโดยทางขวามือนะคะจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ได้ลงมือปฏิบัติหรือวางแผนไว้ว่าเราจะทำในเวลานั้นๆทำไมถึงเราต้องมีกำหนดการ

านในวันต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมของเราหรือผู้ดำเนินรายการของเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมเหล่านั้นบรรลุตามที่เราวางแผนไว้การที่เรามีเวลาข้อดีคืออะไรเอ่ยนักเรียนคิดว่าการที่เรามีเวลาบอกเลยว่าเวลานี้ถึงเวลานี้เราทำกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่ามีข้อดีอย่างไรเอ่ยจะทำให้เราได้มีการตรงต่อเวลานั่นเองนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อเวลานี้เราควรทำอย่างนี้เวลาต่อไปเราดำเนินการอะไรนะคะเพื่อให้ทุกอย่างนะคะครบองค์ขบวนการที่เราต้องการทำอ่ะมาดูพร้อมกันเลยว่ากำหนดการของเรานะคะมีการทำอะไรบ้างกิจกรรม

ในกิจกรรมที่3นะคะตามกำหนดการจะเป็นการนำเสนอผลงานคณิตคิดสร้างสรรค์และสุดท้ายของเราไหนมาดูพร้อมกันสุดท้ายของเราคืออะไรเอ่ยเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรนะคะและปิดค่ายคณิตศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะกำหนดการจะเห็นได้ว่ามีเป็นช่วงเวลาจะแตกต่างกับการบันทึกเมื่อกี้การบันทึกเมื่อกี้เราจดได้จดเป็นช่วงเวลาแบบนี้ไหมคะอาจจะไม่ได้จดเป็นช่วงเวลาอาจจะจดเวลาเริ่มทำกิจกรรมนั้นๆตามที่เราจดบันทึกแต่ถ้าเป็นกำหนดการนะคะส่วนใหญ่เราจะบอกมาเป็นช่วงแบบนี้เลยเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละรายการที่เราต้องการปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่เขากำหนดมาและบรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาลองตอบคำถามกันหน่อยนะคะจากกำหนดการการเข้าค่ายคณิตศาสตร์นะคะในวันที่10ตุลาคม2566อ่ะมาดูคำถามที่1คุณครูแพลขอถามหน่อยพิธีเปิดใช้เวลาเท่าไหร่พิธีเปิดใช้เวลาเท่าไหร่อันดับแรกพิธีเปิดเขาบอกก่อนเวลาอะไรถึงเวลาอะไรเนี่ยดูพร้อมกันหน่อยเราจะได้ว่า9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีโจทย์ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่จาก9นาฬิกาจนถึง9นาฬิกา30นาทีเป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ย30นาทีอันนี้นักเรียนหาคำตอบได้ถูกต้องนะคะดังนั้นนะคะพิธีเปิดของเราใช้เวลาอยู่ที่30นาทีเอาต่อไปคำถามที่2มาดูคำถามที่2พร้อมกันไหนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: เขาถามถึงระยะเวลาในการทำกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2และกิจกรรมที่3รวมกันเป็นเท่าไหร่ดังนั้นนักเรียนจะหาคำตอบอย่างไรคิดว่าต้องนำมาทำอะไรกันคะนำมาบวกหรือนำมารวมกันแต่ก่อนนำมาบวกหรือนำมารวมกันนักเรียนต้องทราบของแต่ละกิจกรรมก่อนถูกต้องไหมดังนั้นเราไปเริ่มดูที่กิจกรรมอะไรก่อนเลยกิจกรรมที่1ไหนดูจากกำหนดการหน่อยกิจกรรมที่1อยู่ที่เวลาอะไรบ้างคะกิจกรรมที่1ไหนอ่านพร้อมกันอยู่ที่เวลาอะไรเอ่ย
1: 9:40 น.-10:45 น.
0: เราจะได้อยู่ที่ 9:30 น.-10:45 น.อ้าวคราวนี้หาให้หน่อยหาให้หน่อยว่าตั้งแต่ 9:30 น.-10:45 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่ให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งระหว่าง 9:30 น.-10:45 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่1ชั่วโมงบางคนเริ่มได้คำตอบได้มา1 ชั่วโมง 15 นาทีอ้าวใครที่ยังไม่ได้คำตอบเงยหน้าฟังคุณครูแพลวนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยอันดับแรก9:30 น.ไปจนถึง10:45 น.เราเริ่มนับเพิ่มทีละ1 ชั่วโมงอ่ะไหนทุกคนตอบหน่อยจาก9:30 น.เพิ่มอีก1 ชั่วโมงเป็นอะไรเอ่ย10:30 น.เราได้และมี1 ชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมคะต่อไปจาก10:30 น.ไป10:45 น.เป็นเวลากี่นาที10:30 น.ไปยัง10:45 น.เป็นเวลากี่นาที15 นาทีดังนั้นเราจึงได้คำตอบว่าใน

0: กิจกรรมที่1ใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง15นาทีใช่คำตอบของเรายังยังเราต้องไปดูต่อที่กิจกรรมที่เท่าไหร่ดี
1: 3
0: 2อะไรก่อนดีเราไป2ก่อนดีกว่านะคะแล้วค่อยเราค่อยไปที่3นะคะดังนั้นไปกันต่อที่กิจกรรมที่2ไหนอ่านพร้อมกันกิจกรรมที่2อยู่ที่เวลาอะไรคะอยู่ที่เวลาคือ13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา45นาทีอ้าวไหนบอกหน่อยช่วงเวลานี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่13นาฬิกา30นาทีไปยัง14นาฬิกา45นาทีใช้เวลาไปเท่าไหร่คะ1ชั่วโมง15นาทีเช่นเดียวกันเลยดังนั้นช่วงนี้เราได้เพิ่มมาอีก1ชั่วโมง15นาทีแต่ของเราต้องการทราบทั้งหมดกี่กิจกรรมเอ่ย3กิจกรรมดังนั้นต้องไปดูต่อที่กิจกรรมที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 3
0: กิจกรรมที่เท่าไหร่เอ่ย3อ่ะไปดูกันต่อที่กิจกรรมที่3กิจกรรมที่3เวลาอะไรอ่ะ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีอ่ะไหนช่วยดูให้หน่อยค่ะ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีใช้เวลาไปเท่าไหร่เอ่ย
1: 30น
0: าทีใช้เวลาไป30นาทีอ่ะพอเราดูทั้ง3กิจกรรมครบแล้วโจทย์ถามว่ารวมกันเป็นเท่าไหร่นำมาทำอะไรกันดีนำมารวมกันมีอะไรรวมกันบ้าง1ชั่วโมง15นาทีรวมกับ1ชั่วโมง15นาทีและรวมกับ30นาทีได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมงพอดีหาอย่างไรไหนช่วยบอกหน่อยเริ่มแรกนำอะไรมารวมมันก่อน
1: นาท
0: ีนำนาทีมารวมมันก่อนอ่ะมี15นาทีบวกกับ15นาทีรวมเป็น15นาทีรวมกับ15นาทีรวมเป็น30นาทีรวมอีก30นาทีได้เป็น
1: 60
0: นาทีซึ่ง60นาทีมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงเราจึงสามารถแปลงเป็น1ชั่วโมงได้มี1ชั่วโมงแล้วนะรวมกับอีก1ชั่วโมงได้เป็น2ชั่วโมงรวมกับอีก1ชั่วโมงได้เป็น3ชั่วโมงดังนั้นทั้ง3กิจกรรมนี้ใช้เวลารวมกันเท่าไหร่คะ3ชั่วโมงแต่ถ้าคุณแพลวอยากได้เป็นนาทีอยากได้เป็นนาทีตอบกี่นาทีดีถ้าตอบเป็นชั่วโมงได้แล้วว่า3ชั่วโมงแต่ถ้าอยากได้เป็นนาทีตอบกี่นาทีดีเอ่ยเท่าไหร่คะ180นาทีนั่นเองดังนั้นเราสามารถตอบได้2แบบคือ3ชั่วโมงก็ได้หรือ180นาทีก็ได้นะคะเป็นคำตอบของเราไปดูคำถามต่อมาระยะเวลาในการทำกิจกรรมนันทนาการรวมกันเป็นเท่าไหร่ระยะเวลาในการทำกิจกรรมนันทนาการรวมกันเป็นเท่าไหร่อันดับแรกมีกิจกรรมนันทนาการกี่ช่วงดูให้หน่อยค่ะ
1: 2
0: ช่วงไหนมีช่วงเวลาอะไรบ้างเอ่ย
1: 11
0: นาฬิกาถึง12นาฬิกาดูเลย11นาฬิกาถึง12นาฬิกาได้เวลาอะไรคะใช้เวลาไป1ชั่วโมงต่อไปมีอะไรอีกบ้างเอ่ย
1: 13 นาฬิกา 30 นาที
0: มี13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีใช้เวลาไปเท่าไหร่เอ่ยช่วงนี
1: ้
0: เท่าไหร่เอ่ย30นาทีดังนั้นเมื่อกี้1ชั่วโมงอาจจะตอบเป็น60นาทีก็ได้ตอบหน่อยจากโจทย์ของเราต้องการทราบว่าระยะเวลาในการทำกิจกรรมนันทนาการรวมกันเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยไหนลองตอบพร้อมกันได้เท่าไหร่คะ1ชั่วโมง30นาทีหรือถ้าครูแพลอยากได้เป็นนาทีทั้งหมดเลยจะตอบกี่นาที90นาทีนะคะดังนั้นเราสามารถตอบได้2แบบคือ1ชั่วโมง30นาทีหรือ90นาทีนั่นเองนะคะมาดูคำถามต่อมานะคะระยะเวลาทั้งหมดในการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ในวันที่10ตุลาคม2566คิดเป็นเท่าไหร่โจทย์ถามแบบนี้ระยะเวลา

0: หมดดังนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ไหนถึงไหนเอ่ยคิดว่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พิธีเปิดไหนพิธีเปิดเริ่มต้นเขาเริ่มที่เวลาอะไรคะ9นาฬิกาแล้วปิดที่เวลาอะไรเอ่ยปิดค่ายนะคะปิดค่ายที่เวลาอะไรเอ่ย
1: 15:00 น. 16:00 น.
0: ที่จะมาเป็นช่วงระยะเวลาที่เริ่มแต่ครูแพรถามว่าปิดค่ายที่เวลาอะไรปิดค่ายที่เวลา16:00 น.ไหนช่วยหน่อยหาระยะเวลาให้หน่อยว่าตั้งแต่9:00 น. จนถึง16:00 น.คิดเป็นเท่าไหร่แต่ละคนหาให้หน่อยเร็วตั้งแต่9:00 น. จนถึง16:00 น.ได้ระยะเวลาเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ได้เท่าไหร่เอ่ย7 ชั่วโมงนะคะถูกต้องไหมถูกต้องนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ยถึงได้มาเป็น7 ชั่วโมงเรานับต่อจาก9ถูกต้องไหมคะนับต่อจาก9 10นับ1นักเรียนนับไปเรื่อยๆจนได้ถึง16:00 น.จะนับได้กี่ชั่วโมงเอ่ย7 ชั่วโมงนะคะหรือถ้าตอบเป็นนาทีได้กี่นาทีเอ่ย420 นาที420นาทีคิดอย่างไรนำ7ชั่วโมงคูณกับ60นาทีเพราะเราทราบว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีอันนี้เราได้คำตอบมาอ่ะคำถามสุดท้ายของคุณครูแพรในเกี่ยวกับการดูกำหนดการในการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ของเรานะคะมาดูคำถามสุดท้ายเลยถ้าเด็กหญิงอาภาเสร็จจากพิธีปิดค่ายคณิตศาสตร์แล้วเดินทางกลับบ้านใช้เวลา35 นาทีเด็กหญิงอาภาจะถึงบ้านเวลาใดเดี๋ยวขอสุ่มดีกว่าทุกคนหาคำตอบนะคะเดี๋ยวขอสุ่มนะคะสัก1 คนนะคะในการตอบของเราในข้อนี้นะคะอ่ะมาได้คำตอบทุกคนยังเอ่ยได้แล้วนะคะข้อนี้ไม่ยากดังนั้นเดี๋ยวขอสุ่มสัก1หมายเลขที่นะคะเพื่อมาตอบคำถามของเราในข้อนี้พร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วมาดูกันว่าเลขที่ออกจะเป็นเลขที่อะไรนะคะมาดูพร้อมกันเลขที่ออกเป็นเลขที่7เลขที่7นะคะเป็นเพิร์ทเดี๋ยวรอเพื่อนนะคะคนอื่นตรวจสอบด้วยว่าเพื่อนตอบถูกต้องตามที่เราคิดหรือไม่นะคะเดี๋ยวเป็นเพิร์ทนะคะในการตอบได้คำตอบยังครับ
2: ได้
0: คำตอบแล้วยังได้แล้วอ่ะไหนตอบหน่อยเวลาอะไรครับ
2: 210 นาทีครับ
0: คุณครูแพรถามว่าอะไรดูดีๆคุณครูถามว่าถึงบ้านเวลาใดเขาปิดค่ายคณิตศาสตร์แล้วเขาใช้เวลาในการกลับบ้าน35 นาทีถึงบ้านเวลาใดเพิ่มดูก่อนปิดค่ายคณิตศาสตร์อยู่ที่เวลาอะไรครับ
2: 4 โมงครับ
0: 4 โมงหรืออ่านอีกหนึ่งแบบได้เป็น16 นาฬิกาใช้เวลาในเดินทางอีก35 นาทีดังนั้นเขาถึงบ้านเวลาอะไรเอ่ย
2: 16:35 น.ครับ
0: 16:35 น.ถูกต้องไหมทุกคนถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะดังนั้นนะคะในข้อนี้วิธีคิดคืออันดับแรกนักเรียนไปดูก่อนว่าปิดค่ายเวลาอะไรถูกต้องไหมหลังจากนั้นนะคะมาเพิ่มต่ออีก35นาทีจึงได้เป็นเวลาอะไรไหนอ่านพร้อมกันคือ
1: 16:35 น.
0: ได้มาเป็น16:35 น.อันนี้เป็นการอ่านข้อมูลจากกำหนดการการเข้าค่ายวิชาคณิตศาสตร์ของเราต่อไปมาดูกันหน่อยวันนี้อยากให้นักเรียนมาลองดูเกี่ยวกับการเขียนบันทึกประจำวันว่างเพื่อที่นักเรียนจะได้กลับไปทำการเขียนบันทึกประจำวันของตนเองมาดูพร้อมกันตอนนี้เป็น1 วันของเด็กชายอะไรเอ่ยเป็น1 วันของเด็กชายป๋องเด็กชายป๋องทำอะไรบ้างมีตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มคือเริ่มอะไรเอ่ยมีตั้งแต่เริ่มตื่นนอนต่อไปมีการแปรงฟันต่อไปมีการอาบน้ำต่อไปมีการแต่งตัวต่อไปมีการรับประทานอาหารหรือทานข้าวนั่นเองคะต่อไปไปไหนเอ่ยไปโรงเรียนต่อไปมีการมีการเข้าเรียนนะคะแล้วก็ต่อไปถึงเป็นการอะไรเอ่ยเป็นการที่เข้านอนนั่นเองอันนี้เป็น1 วันที่ครูแพรยกตัวอย่างเพื่อให้ได้มาพูดคุยกันต่อไปการที่เราจะเขียนบันทึกประจำวันเราต้องทราบอะไรอีกอย่างหนึ่งจำได้ไหมที่ครูแพรบอกต้องทราบอะไรคะเวลาดังนั้นเดี๋ยวคุณครูมีเวลามาให้ของแต่ละกิจกรรมของเด็กชายป๋องของเราอ่ะมาเริ่มดูพร้อมกันเลยเริ่มแรกมีเวลาในการตื่นนอนนะคะคุณครูจะให้เวลาในแต่ละกิจกรรมที่เขาได้ปฏิบัตินะคะจนครบจนถึงเวลาเข้านอนเดี๋ยวเรามาลองเขียนบันทึกประจำวัน1 วันของเด็กชายป๋องกันดูว่าถ้าเราต้องเขียนบันทึกประจำวัน

0: ขียนได้อย่างไรได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าได้อย่ามาดูเลยเริ่มแรกนะคะการที่เราจะเขียนบันทึกประจำวันอันดับแรกนักเรียนดูก่อนเรากำลังจะเขียนบันทึกประจำวันเราเขียนหัวข้อก่อนหัวข้อของเราจึงชื่อว่าบันทึกกิจกรรม1วันของเด็กชายป๋องนะคะปกติถ้านักเรียนเขียนนักเรียนก็นำไปเขียนตรงกลางได้เลยอ่ะเริ่มแรกเขาทำอย่างไรนะเมื่อกี้เริ่มแรกเขาทำอย่างไรเอ่ยตื่นนอนไหนดูหน่อยตื่นนอนเวลาอะไรคะ
1: 6 นาฬิกา
0: การเขียนบันทึกประจำวันทางซ้ายมือของเราเราจะเขียนเวลาทางขวามือเราจะเขียนรายการหรือกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นเราเขียนเลย6 นาฬิกาเวลาเขียนเราจะใช้ตัวย่อคือการใช้จุดเป็นตัวย่อถ้านักเรียนเขียนการใช้จุดเป็นตัวย่อจะย่อระหว่างนาฬิกากับนาทีต้องมีหน่วยอะไรด้วยคะต้องมีหน่วยนาฬิกาคือนอจุดมาด้วยนะคะถึงจะได้เป็นเวลาของเราดังนั้นได้มา6 นาฬิกาเขาทำอะไรคะนักเรียนดูพร้อมกัน
1: ตื่นนอน
0: 6 นาฬิกาตื่นนอนต่อไปกิจกรรมต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยแปรงฟันเวลาอะไรไหนดูพร้อมกัน6 นาฬิกา 5 นาทีมีการแปรงฟันต่อไปเป็นอะไรคะอาบน้ำเวลาอะไรเอ่ยดูพร้อมกันเข็มยาอยู่ที่เลข2ดังนั้นได้เป็น6 นาฬิกา 10 นาทีมีการอาบน้ำต่อไปแล้วคะกิจกรรมต่อไปเขาทำคือแต่งตัวเวลาอะไรเอ่ย6 นาฬิกา 30 นาทีนะคะดังนั้นนะคะ6 นาฬิกา 30 นาทีเขาแต่งตัวเตรียมไปโรงเรียนกิจกรรมต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยกิจกรรมต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยกิจกรรมต่อไปเขารับประทานอาหารนะคะเข็มยาวของเขาชี้ที่เลข9เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข6กับเลข7เข็มยาวชี้ที่เลข9ได้เวลาอะไรเอ่ย6 นาฬิกา 45 นาทีดังนั้น6 นาฬิกา 45 นาทีเขาทำอะไรคะรับประทานอาหารเช้าต่อไปเขาเดินทางไปโรงเรียนเวลาอะไรเอ่ยเนี่ยดูให้พร้อมกัน15 นาทีนะคะ7 นาฬิกา 15 นาทีเดินทางไปโรงเรียนและต่อไปเขาเข้าเรียนเวลาอะไรเอ่ยเข้าเรียนเวลาอะไรเอ่ย8 นาฬิกากี่นาทีคะดูหน่อย8 นาฬิกา 30 นาทีเริ่มเรียนในชั่วโมงที่1แล้วก็ได้มีการเรียนเกิดขึ้นจนถึงกลับบ้านเข้านอนไหนดูหน่อยเขาเข้านอนเวลาอะไรเข้านอนเวลาอะไรเอ่ยเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มยาวชี้ที่เลข6ได้เวลาอะไรเอ่ย เอาอีกหนึ่งรอบได้เวลาเลยคะ ได้เป็น21 นาฬิกา 30 นาทีเข้านอนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าหลังเที่ยงตรงไปเวลาเรานับนาฬิกาเราต้องนับต่อจาก12เป็น13 14 15ไปเรื่อยๆจนถึง24 นาฬิกาได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นนะคะนี่ก็เป็นการเขียนบันทึกประจำวันเอาอีกหนึ่งรอบการเขียนบันทึกประจำวันต้องมีหัวข้อว่าเราเขียนบันทึกประจำวันเกี่ยวกับอะไร2เราจะมีเวลานะคะอยู่ทางไหนเอ่ยการเขียนเวลาอยู่ทางไหนคะทางอะไรเอ่ยทางซ้ายมือของเรานะคะโดยทางซ้ายมือของเราเราเขียนแบบใช้จุดนะคะในการเขียนอย่าลืมมีตัวย่อคือนอจุดทางขวามือเป็นอะไรคะทุกคนเป็นกิจกรรมหรือรายการที่เขาปฏิบัติในเวลานั้นๆได้ไม่ได้ได้ไหมเดี๋ยวคุณครูแพลวมีกิจกรรมให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือปฏิบัตินะคะโดยกิจกรรมของครูแพลววันนี้จะให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินเด็กชายนาวินทำกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยนะคะโดยคุณครูจะมีเวลากำหนดมาให้ของแต่ละกิจกรรมดังนั้นเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติโดยการหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะนักเรียนขึ้นหน้าใหม่ได้เลยนะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันในวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินกันนะคะดังนั้นตรงกลางกระดาษนักเรียนจะต้องเขียนว่าอะไรเอ่ยกลางกระดาษเราจะเขียนหัวข้อว่าบันทึกประจำวันก่อนบันทึกประจำวันวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขึ้นเวลาในแต่ละกิจกรรมให้กิจกรรมแรกเขาทำอะไรเอ่ยทุกคนกิจกรรมแรกมีการตื่นนอนกิจกรรมที่สอง เขาทำอะไรเอ่ยเก็บที่นอนกิจกรรมที่3แปรงฟันอาบน้ำกิจกรรมที่4รับประทานอาหารเช้ากิจกรรมที่5ไปโรงเรียนกิจกรรมที่6เข้าเรียนนะคะกิจกรรมที่7รับประทานอาหารเที่ยงกิจกรรมที่8เล่นฟุตบอลหรือเรียนวิชาพาระก็ได้กิจกรรมที่9อาจจะทำเวรหรือทำความสะอาดและกิจกรรมสุดท้ายอาจจะไปเล่นของเล่นเพื่อรอผู้ปกครองมารับอันนี้เป็น1วันนะคะตั้งแต่การตื่นนอนจนถึงการมาโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเขียนบันทึกวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินหน่อยนะคะโดยเขียนตามที่ครูแพลวแนะนำถ้านักเรียนเขียนเวลาแล้วให้นักเรียนเว้นสักเล็กน้อยแล้วค่อยเขียนรายการหรือกิจกรรมที่เขาทำได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาตรวจสอบกันนะคะโดยให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะแล้วดูเวลาจากที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

อ่ะไหนมาดูพร้อมกันหน่อยว่านักเรียนเขียนบันทึก1วันเนี่ยของวันศุกร์ใส่ของเด็กชายนาวินได้อย่างไรอ่ะมาดูกันที่รายการแรกนักเรียนได้เป็นอะไรเอ่ยรายการแรกเวลาอะไรคะ6นาฬิกา20นาทีตื่นนอนเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูนะคะว่าตนเองเขียนถูกต้องหรือไม่นะคะโดยเราจะเขียนเวลาอยู่ทางซ้ายมือและเขียนรายการอยู่ทางขวามือการเขียนเวลานะคะเราจะใช้จุดในการย่อและอย่าลืมหน่วยคือนอจุดอ่ะต่อไปรายการต่อมาเขาทำอะไรเอ่ยเวลาอะไรก่อนเวลา6นาฬิกา30นาทีเก็บที่นอนนะคะ6นาฬิกา30นาทีเก็บที่นอนอ้าวต่อไปคืออะไรเอ่ยเนี่ยดูพร้อมกันอะไรเอ่ยเวลาอะไรคะ6นาฬิกา40นาทีมีการแปรงฟันหรืออาบน้ำอ้าวต่อไปเวลาอะไรคะ7นาฬิกาทำอะไรเอ่ยรับประทานอาหารเช้าต่อไปทำอะไรคะต่อไปเวลา7นาฬิกา25นาทีไปโรงเรียนอ้าวต่อไปเวลาอะไรเนี่ยดูพร้อมกันเวลาอะไรเอ่ย8นาฬิกา30นาทีทำอะไรคะเข้าเรียนวิชาที่1หรือเริ่มเรียนนะคะอ้าวต่อไปเวลาอะไรคะ11นาฬิกา30นาทีพักรับประทานอาหารกลางวันอ้าวต่อไปเป็นเวลาเลยคะอ้าวดูดีๆอ่ะคราวนี้นักเรียนสังเกตก่อนหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันเวลาของเราเข็มสั้นของเราจะไปหลังเลข12เราต้องนับต่อเป็นอะไรเอ่ย13 14แต่นักเรียนสังเกตเข็มสั้นของการเตะฟุตบอลหรือเรียนพละของเราเนี่ยนักเรียนสังเกตเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2ดังนั้นจึงได้เป็นกี่นาฬิกา13นาฬิกา45นาทีนะคะเรียนพละหรือเตะบอลต่อไปคืออะไรเอ่ยอาจจะทำเวรหรือกวาดห้องเรียนของเรานะคะเวลาอะไรคะ15นาฬิกา15นาทีและสุดท้ายคืออะไรเอ่ยอาจจะเร่งรอผู้ปกครองมารับของเราอยู่ที่เวลาอะไรเอ่ยคะ15นาฬิกา50นาทีเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะคะลองตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะแล้วก็แก้ไขของตนเองหากใครที่ยังไม่เสร็จหรือทำไม่ทันเดี๋ยวให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไม่ได้อ่ะคราวนี้มาดูกันหน่อยคุณครูแพลวขอพูดคุยหน่อยเพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องนำกลับไปเขียนบันทึกประจำวันของตนเองการเขียนบันทึกประจำวันนะคะเป็นการวางแผนหรือประมวลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเวลาการเขียนบันทึกประจำวันไม่กินนักเรียนสังเกตไหมเราจะมีหัวข้อบอกก่อนมีเวลาบอกและมีรายการต่างๆนะคะดังนั้นการเขียนบันทึกประจำวันควรเริ่มจากการเขียนชื่อบันทึกกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมของใครวันเดือนพ.ศ.อะไรไว้ในส่วนข้างบนของการบันทึกดังนั้นเดี๋ยวถ้าคุณครูแพรบอกนักเรียนกลับไปเขียนบันทึกของตนเองหน่อยนักเรียนต้องเขียนบันทึกก่อนว่าเป็นบันทึกของใครวันที่เท่าไหร่ได้ไหมคะอ้าวต่อไปในการบันทึกเราจะเขียนเวลาไว้ทำกิจกรรมของเรานะคะส่วนรายละเอียดของการบันทึกเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกว่าอยากเขียนรายละเอียดมากน้อยเพียงใดได้ไม่ได้ดังนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองกลับไปเขียนบันทึกประจำวันของตนเองได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านเดี๋ยวเรามาฟังข้อตกลงกันก่อนอื่นมาสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับวันนี้ลาต่อมานะคะในการเขียนบันทึกของเราเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันไปแล้วเริ่มแรกเราควรเขียนอะไรนะเริ่มแรกเราควรเขียนอะไรเอ่ยเขียนอะไรเอ่ยเริ่มแรกควรเขียนอะไรก่อนชื่อบันทึกกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมของใครนะคะวันเดือนพ.ศ.อะไรดังนั้นเริ่มแรกให้นักเรียนเขียนก่อนว่าเป็นบันทึกของใครในวันอะไรต่อมาเราจะเขียนมีเวลากับกิจกรรมเวลาอยู่ทางไหนนะเวลาอยู่ทางด้านซ้ายกิจกรรมอยู่ทางด้านขวานะคะส่วนรายละเอียดนักเรียนเลือกได้ว่านักเรียนจะเขียนมากน้อยเพียงใดแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนเลยนะคะส่วนการบอกเวลาเราจะบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีการบอกเวลาของเรานะคะเราจะใช้จุดขั้นระหว่างตัวเลขที่บอกเป็นชั่วโมงกับเป็นนาทีต้องมีหน่วยย่อคือหน่วยอะไรเอ่ยนจุดนจุดย่อมาจากคำว่าอะไรนะคะนาฬิกาดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนได้กลับไปเขียนให้ถูกต้องของตนเองนะคะสำหรับวันนี้คือแบบฝึกหัด 2.6 สำหรับแบบ
ฝึกหัด 2.6 เขาบอกว่าให้เขียนบันทึกกิจกรรมของนักเรียนที่ปฏิบัติใน1วันสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถตกลงกับนักเรียนปลายทางได้นะคะว่าคุณครูปลายทางจะให้นักเรียนจดบันทึกกิจกรรมในวันอะไรอ่ะของคุณครูแพรขอหน่อยขอให้นักเรียนจดบันทึกกิจกรรมในวันเสาร์ได้ไหมคะวันเสาร์ที่จะถึงให้นักเรียนจดบันทึกตั้งแต่เวลาตื่นนอนเลยจนถึงเวลาเข้านอนแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะเป็นคนตรวจให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางลองตกลงกับนักเรียนปลายทางนะคะว่าจะให้จดบันทึกในกิจกรรมในวันไหนนะคะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะอ่ะดังนั้นให้นักเรียนจดบันทึกของวันไหนนะของข้อตกลงของห้องเราวันเสาร์ได้ไหมคะให้จดเริ่มตั้งแต่อะไรเอ่ยตั้งแต่เวลาอะไรเอ่ยตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอนนะคะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูพร้อมกันบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรคะในชั่วโมงถัดไปเราจะขึ้นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาแล้วโดยการวิเคราะห์และหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวันเดือนปีและเวลาดังนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ของเวลาด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปนะคะคุณครูแพรนะคะจะมาทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเวลาและมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.7 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคน

0: ด้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้าใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
2: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอา

0: ตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ
1: ระหว่างและน้องอัดมีสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเรียนข่าววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของดอกมีหน้าที่อะไรเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วลูกครั้งที่3นะคะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยเป็นเกมทายซิอะไรเอ่ยนะคะคุณครูจะมีการถามคำถามแล้วเดี๋ยวจะมีการสุ่มเลขที่ว่าใครจะได้ตอบคำถามนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมเล่นเกมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยว่าถ้าลูกสุ่มได้เลขที่ใครคนนั้นตอบคำถามที่คุณครูแสดงบนจออ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูที่คำถามแรกกันเลยคำถามแรกนะคะถามว่าอะไรเอ่ยเป็นกลีบสีเขียวมีลักษณะแข็งช่วยห่อหุ้มดอกที่ยังตุ้มโอ้โหอีซี่มากเลยนะข้อนี้เลขที่ที่จะได้ตอบคือเลขที่อะไรนะเลขที่โอ้ไม่มาอ่ะขอเลือกใหม่เลขที่อะไรนะเลขที่14ค่ะเลขที่14ยืนเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเลขที่14ยืนขึ้นตอบคำถามนี้เลยเพื่อนๆต้นทางพร้อมแล้วฟังค่ะข้อนี้ตอบว่าคืออะไรคะของขวัญ
1: กลีบเลี้ยงค่ะ
0: กลีบเลี้ยงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้ของขวัญหน่อยรู้ได้ยังไงว่าเป็นกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงเขามีลักษณะยังไงคะเด็กๆสีเขียวอยู่ที่ไหนอยู่นอกสุดหรือในสุดคะอยู่นอกสุดนะคะบริเวณนี้เลยนะคะที่คุณครูวงไว้นะซึ่งในดอกที่คุณครูได้แสดงนะคะจะมีส่วนที่เป็นสีเขียวที่อยู่ด้านนอกเนี่ย2ส่วนด้วยกันเด็กๆหันมาดูค่ะใครคุยหันมาดูค่ะส่วนนี้นะคะที่อยู่ด้านนอกสุดเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆด้านนอกที่ไม่ได้ติดกับกลีบดอกตรงนี้คือริ้วประดับนะคะแต่ถ้าเป็นกลีบเลี้ยงเขาจะอยู่ติดกับกลีบดอกเลยก็คือส่วนนี้นะคะดังนั้นเด็กๆสังเกตให้ดีนะว่าส่วนที่เราดูเป็นริ้วประดับหรือเป็นกลีบเลี้ยงนะคะส่วนที่เป็นกลีบเลี้ยงอยู่ติดกับอะไรนะคะติดกับกลีบดอกนะลูกนะไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าข้อต่อไปนะคะถามว่าอะไรเอ่ยเป็นกลีบสีสวยงามขนาดใหญ่ช่วยล่อแมลงคิดคำตอบไว้นะ

0: เลขที่อะไรนะผู้โชคดีได้แก่เลขที่18ค่ะยืนเลยค่ะนัลลดานัลลดาจะตอบว่าอะไรลูกเพื่อนๆตั้งใจฟังค่ะ
1: กลีบดอกค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: กลีบดอก
0: กลีบดอกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลีบสีสวยงามนะคะขนาดใหญ่มีหน้าที่ช่วยล่อแมลงเนี่ยซึ่งส่วนนี้ก็คือกลีบดอกนั่นเองในภาพนี้ก็จะเป็นส่วนสีชมพูนี้เลยนะคะเขาล่อแมลงได้ด้วยวิธีการไหนลูกมีสีสันเป็นยังไงคะสวยงามเห็นชัดเจนนะคะต่อไปคำถามต่อไปอะไรเอ่ยเป็นก้านชูมีผงเป็นก้อนอยู่ปลายก้านช่วยสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคิดคำตอบไว้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคนที่จะได้ตอบข้อนี้คือเลขที่2ค่ะกมลวุฒิเชิญค่ะกมลวุฒินะคะจะตอบข้อนี้ว่าอย่างไรเพื่อนๆฟังค่ะ
2: เกสรของดอกครับ
0: เกสรของดอกถูกต้องแต่ขยายความเพิ่มนิดนึงว่าเป็นเพศอะไร
2: เพศผู้ครับ
0: เกสรของดอกเป็นเกสรเพศ
2: เมียฮะ
0: เพศอะไร
2: ได้ผู้
0: คำตอบสุดท้ายตอบว่าเพศ
2: เกสรเพศ
0: อะไรคะ
2: ผู
0: ้ตอบดังๆเลย
2: ผู้ค่ะ
0: เพศผู้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเกสรเพศผู้นะคะสำหรับคำตอบข้อนี้ลักษณะเขาคือเป็นก้านแล้วตรงปลายก้านมีอะไรคะเด็กๆมีอะไรคะมีผงอยู่อาจจะเป็นผงสีเหลืองผงสีขาวแล้วแต่เลยนะคะนี่เด็กๆสังเกตดูเห็นไหมคะที่คุณครูวงไว้ส่วนนี้นะคะลูกส่วนนี้นะคะจะเห็นว่าตรงปลายก้านเนี่ยจะมีผงอยู่นะคะเรามาดูที่ข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะข้อนี้ถามว่าอะไรเอ่ยอยู่ตรงกลางลักษณะเป็นหลอดมีกระเป๋าอยู่ด้านล่างช่วยสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะได้คำตอบไหมเลขที่ที่จะตอบข้อนี้ได้แก่เลขที่อะไรเลขที่8ค่ะนักเรียนปลายทางที่เป็นเลขที่8ยืนขึ้นตอบเลยนักเรียนต้นทางที่เป็นเลขที่8คือนิวตันเพื่อนๆฟังนิวตันค่ะนิวตันตอบว่าอะไรลูก
1: เกสรเพศเมียครับ
0: เกสรเพศเมียเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเก่งมากเด็กๆคะหันมาดูค่ะสวยสั่งได้ประมือ1ครั้งสวยสั่งได้ประมือ2ครั้งเรามาดูว่าเกสรเพศเมียอยู่ตรงไหนนะคะลูกเกสรเพศเมียนะคะจะเป็นส่วนที่เป็นก้านยาวนะลูกอย่างเช่นในดอกนี้จะเป็นตั้งแต่ตรงนี้เลยที่เป็นก้านยาวขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ยาวไปถึงด้านล่างและด้านล่างเนี่ยก็จะมีกระเป๋าอยู่อันนี้คือลักษณะของเกสรเพศเมียนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปนะคะจากที่เราได้ทบทวนมาตอนนี้เราทราบทั้งลักษณะแล้วก็ทราบทั้งหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบแล้วทีนี้เด็กๆขาเด็กๆจะนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของดอกรวมถึงหน้าที่ของดอกไปใช้ประโยชน์ยังไงคะเราเรียนเรื่องนี้ไปทำไมล่ะทำไมต้องรู้จักด้วยว่าดอกทำหน้าที่อะไรทำไมต้องรู้ด้วยว่าเกสรเพศเมียทำหน้าที่อะไรคิดว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรได้ไหนใครจะตอบไหนใครจะอาสาสมัครตอบข้อนี้เราจะเอาความรู้เรื่องหน้าที่ดอกไปใช้ยังไงดีนะครับด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันว่าความรู้เรื่องหน้าที่ของดอกเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะจากจุดประสงค์วันนี้มีทั้งหมด2ข้อ ขอฟังข้อที่1ก่อนนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมๆกันนะคะคุณครูขอฟัง

0: วันนี้คุณครูจะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทความเนี่ยมาให้นะคะแล้วให้เด็กอธิบายว่าในสถานการณ์เนี่ยดอกเขาทำหน้าที่อะไรนะคะอันนี้ข้อที่1ต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2 1 2 3เริ่มซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้คุยกันในกลุ่มด้วยตอนคุยกันเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นจะต้องมีการให้เหตุผลประกอบอันนี้คุณครูเน้นย้ำเสมอเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทำได้นะทำได้ไหมสองข้อทำได้ไหมคะสองข้อนี
1: ้
0: อุ๊ยเบามากเลยทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เยี่ยมมากค่ะเรามาดูที่วิธีทำวันนี้ข้อที่6แล้วนะขอฟังแบบอ่านแบบกระชับได้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยขอฟังวิธีทำข้อ6 1 2 3เริ่มทีข้อ2เนี่ยเกษตรกรหรือว่าชาวสวนเนี่ยเขาได้รับประโยชน์อย่างไรบุคคลทั่วไปก็คือลูกค้าที่บริโภคเขาได้รับประโยชน์อย่างไรนะต่อไปข้อ4ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของดอกที่เกษตรกรนำไปใช้ในบทความนี้เขาใช้ความรู้เรื่องอะไรไปช่วยในการแก้ปัญหาลูกใครงงว่าประเด็นนี้มันหมายถึงยังไงคะมันทำยังไงมีไหมคะไม่มีไหนใครเข้าใจทั้ง5ประเด็นปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ1ครั้งงงว่าอะไรคะไม่งงนะคะไม่งงนะคะถ้าเราเข้าใจประเด็นทั้ง5แล้วมาดูที่ส่วนต่อไปเราจะมาดูว่ามีบทความเรื่องอะไรบ้างที่คุณครูเตรียมมาวันนี้นะคะบทความที่1นะคะเป็นเรื่องเทคนิคช่วยผสมเกสรให้เงาะใครเคยรับประทานเงาะบ้างเอามือลงเอามือลงเดี๋ยววันนี้เราจะได้มารู้จักว่าก่อนที่จะเป็นผลเงาะเขาผ่านกระบวนการผสมเกสรยังไงให้มันดอกของเงาะกลายเป็นผลเงาะได้นะคะอันนี้บทความแรกต่อมาบทความที่2เทคนิคช่วยผสมเกสรทุเรียนใครเคยรับประทานทุเรียนยกมือใครชอบทุเรียนเอามือลงเดี๋ยววันนี้จะได้รู้ว่าก่อนที่จะเป็นผลทุเรียนก่อนที่จะเป็นผลทุเรียนเขาผสมเกสรทุเรียนอย่างไรปลูกอย่างไรนะลูกให้สามารถติดผลได้บทความที่3ค่ะเทคนิคการผสมเกสรมะม่วงใครชอบรับประทานมะม่วงยกมือมะม่วงดิบมะม่วงสุกเอามือลงค่ะก่อนที่จะเป็นผลมะม่วงได้เขาก็ต้องเป็นดอกมาก่อนใช่ไหมคะเด็กๆเราก็จะมารู้จักวิธีการผสมเกสรของดอกมะม่วงด้วยว่าทำอย่างไรให้มะม่วงติดผลได้ดีขึ้นอันนี้คือบทความทั้ง3บทความเดี๋ยววันนี้จะให้แต่ละกลุ่มได้เลือกนะคะแต่ละกลุ่มจะต้องเลือก1บทความเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะบันทึกใส่หน้าไหนวันนี้นะคะคุณครูมีแบบบันทึกผลการอภิปรายเพิ่มเติมมาให้นะคะก็จะมีคำถามตามประเด็นที่คุณครูชี้แจงไปทั้ง5ประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กได้คุยกันแล้วก็ได้เขียนลงไปในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเลือกจากบทความที่คุณครูแสดงบนหน้าจอหรือว่าเลือกจากบทความที่หนูเตรียมมาหรือว่าคุณครูเตรียมมาก็ได้เช่นกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กได้ลงมือทำนะได้อ่านบทความแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นที่มีเหตุผลส่วนนักเรียนนะคะให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมีเหตุผลนะคะรวมถึงบันทึกผลการอภิปรายที่ได้นะคะลงในแบบบันทึกด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ3ครั้ง3ครั้ง
1: เยี่ยมมากค่ะ
0: เด็กๆคะตอนนี้นะคะคุณครูก็ให้เวลาเด็กๆได้อภิปรายกันในกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เชื่อว่าหลายกลุ่มน่าจะทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้หมดเวลาในการอภิปรายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าอภิปราย
2: เกี่ยวกับหน้าที่ของดอกที่เกษตรกรนำไปใช้การผสมเกสรเพราะเกษตรกรใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรและการรู้หน้าที่ของดอกประโยชน์จากการได้เรียนรู้ข่าววันนี้เทคนิคการนำไปใช้การผลิตเงาะนอกฤดูได้ดีเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตเงาะได้มากกว่าการปล่อยเงาะให้ผสมเกสรธรรมชาติถึง 30%
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะทีนี้นะคะเรามาฟังเพื่อนๆสะท้อนผลบ้างดีกว่าว่าเมื่อสักครู่นี้ตั้งใจฟังหรือเปล่าว่าเพื่อนเล่าว่าอย่างไรบ้างบทความที่กลุ่ม4เลือกนะคะเป็นบทความเกี่ยวกับการผสมเกสรเงาะนะปัญหาที่เขาพบคืออะไรคะอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตเป็นยังไงคะผลผลิตได้น้อยเงาะติดผลน้อยนั่นเองเขาเลยใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาอะไรนะคะเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงผึ้งให้ผึ้งเนี่ยช่วยผสมเกสรให้นอกจากนั้นนอกจากเลี้ยงผึ้งยังมีอีกหนึ่งวิธีด้วยอันนี้คุณครูเพิ่มเติมให้นะคะคือในบทความเนี่ยเขายังบอกอีกว่ามีการรวบรวมเอาเกสรเพศผู้แล้วก็มาผสมผ่านกระบวนการผสมกับของเหลวต่างๆแล้วก็ฉีดพ่นเกสรเพศผู้เนี่ยให้ไปตกอยู่ตรงยอดเกสรเพศเมียนะเพื่อให้เงาะเนี่ยเขาผสมเกสรได้มากขึ้นแล้วจากวิธีนี้เขาได้ประโยชน์ยังไงลูกการที่เขาเลี้ยงผึ้งแล้วก็รวบรวมเกสรมาฉีดพ่นเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงคะผลผลิตเงาะเป็นยังไงคะมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ทุกคนลองช่วยกันตอบซิว่าจากบทความนี้เขาใช้ความรู้เรื่องอะไรใช้ความรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรนะที่เพื่อนตอบไปแล้วเราได้ฟังไหมผสมอะไรคะการผสมเกสรหน้าที่ของเกสรและหน้าที่ของดอกนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนก็บอกว่าวิธีการนี้ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าวิธีธรรมชาติด้วยนะคะเด็กๆคิดว่าเราเอาไปใช้กับพืชชนิดอื่นได้ไหมวิธีการนี้การเลี้ยงผึ้งคิดว่าไปใช้กับดอกชนิดอื่นได้ไหมคะได้เช่นกันนะคะปรบมือให้กลุ่ม4อีกครั้งหนึ่งค่ะเยี่ยมมากเลยขอบคุณค่ะเรามาดูที่พืชชนิดต่อไปนะคะเป็นการผสมเกสรของทุเรียนกลุ่มไหนเลือกทุเรียนยกมือ

0: เชิญด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะกลุ่มไหนที่เลือกทุเรียนนะคะสามารถมาเล่าให้เพื่อนฟังด้านหน้าเลยหรือว่าเป็นพืชชนิดอื่นแล้วอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนพร้อมนะคะเชิญค่ะแนะนำตัวก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซียค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
1: บทความที่เลือกคือเทคนิคการผสมเกสรทุเรียน
2: 1ปัญหาที่พบเกี่ยวกับผลผลิตของวิธีการเดิมมีขนาดผลไม่เท่ากันคุณภาพไม่ดีค่ะ
1: 2วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรใช้เกษตรกรจะต้องทำการช่วยเหลือผสมเกสรให้แก่ทุเรียนที่ปลูกซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ดีที่1

0: สามารถกำหนดตำแหน่งการติดผลตามกิ่งที่มีขนาดใหญ่หรือกิ่งที่อยู่ในระดับต่ำได้ช่วยให้ทุเรียนติดผลดีขึ้น 2. ช่วยในการปฏิบัติและดูแลรักษาสวนทำให้สะดวกขึ้น
1: 4. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของดอกที่เกษตรกรนำไปใช้เรื่องหน้าที่ของดอกและหน้าที่ของสวนกลีบดอกกลีบเลี้ยง
0: 5. ประโยชน์การเรียนรู้ข่าวนี้เราสามารถนำไปปลูกทุเรียนได้ดีขึ้น
2: อันนี้คือข้อมูลที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งให้มาอย่างแรกปัญหาที่เขาพบจากการปลูกทุเรียนเขาเจอปัญหาอะไรคะจากที่เพื่อนเล่ามาผลของทุเรียนลูกไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะบางลูกอาจจะพึ่งผสมเกสรแล้วเป็นผลเล็กๆบางลูกอาจจะผสมเกสรก่อนแล้วก็เป็นผลใหญ่มากกว่าก็จะมีผลเล็กผลใหญ่ต่างกันอันนี้คือปัญหาที่พบแล้วเขาแก้โดยวิธีการอะไรคะที่เพื่อนเล่ามาเขาแก้โดยใช้วิธีอะไรให้ผสมเกสรเองตามธรรมชาติหรือว่าคนเขาไปช่วยลูกอะไรนะคะตอบดังๆค่ะก็จะมีการที่ให้มนุษย์เนี่ยเข้าไปช่วยผสมเกสรโดยวิธีการที่เขาใช้เขาจะรวบรวมเอาเกสรเพศผู้มานะคะใส่เป็นขวดโหลไว้เสร็จแล้วใช้ผู้กันแตะเกสรเพศผู้และเอาไปแตะที่เกสรเพศเมียทีละช่อละช่อละช่อแบบนี้เลยนะคะทีนี้วิธีการนี้มันมีประโยชน์ยังไงคะลูกทำให้เกิดประโยชน์ยังไงกับชาวสวนคะได้อะไรนะได้ทุเรียนเป็นยังไงขึ้นคะมีผลเยอะขึ้นแล้วทุเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะผสมเกสรพร้อมกันโตพร้อมกันได้ผลมะม่วงเขาพบคือช่วยกันตอบได้เลยค่ะในกลุ่มปัญหาอะไรคะผลผลิตได้มากหรือได้น้อยออกตามฤดูกาลไหมลองตอบค่ะขอฟังคนโปรดก็ได้ค่ะลูกผลผลิตเป็นยังไงคะปัญหาของบทความเกี่ยวกับการผสมเกสรมะม่วงคืออะไรลูก
3: ผลผลิตน้อยครับ
2: เก่งมากค่ะก็คือผลผลิตที่เกิดเองตามฤดูกาลหรือว่าผสมตามวิธีธรรมชาติเนี่ยเกิดน้อยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วทีนี้เพื่อนๆกลุ่มอื่นเขาแก้วิธีแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการอะไรเขาใช้วิธีการไหนทำให้ผลผลิตมันมากขึ้นเขาขึ้นไปทำอะไรชาวสวนเขาขึ้นไปทำอะไรเขย่าอะไรคะเขย่ากิ่งของต้นมะม่วงใช่ไหมให้เกสรของเพศผู้เนี่ยฟุ้งกระจายเพื่อที่จะให้ปลิวไปผสมกับเกสรเพศเมียได้นะคะนอกจากไปเขย่าต้นแล้วเขาเลี้ยงอะไรด้วยคะผึ้งแล้วก็แมลงวันหัวเขียวให้มาช่วยผสมเกสรด้วยอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาแล้วผลที่ได้ผลผลิตเป็นยังไงพอใช้วิธีนี้ผลผลิตเป็นยังไงคะมากขึ้นนะและเขาใช้ความรู้เรื่องอะไรคะเด็กการผสมเกสรต้องรู้ว่าเกสรมีหน้าที่อะไรดอกมีหน้าที่อะไรวิธีการเขย่าให้เกสรปลิวเนี่ยใช้ได้กับพืชชนิดอื่นไหมหนูคิดว่าใช้ได้หรือไม่ได้น่าจะใช้ได้เช่นกันนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะและ2กลุ่มที่ผ่านมาคุณครูมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเวลาที่เรามีเอกสารนะคะเราจะไม่ถือขึ้นมาบังหน้าตนเองแบบนี้แต่เราจะถือในระดับนี้แล้วก็สายตาของเราจะต้องมองผู้ฟังนะคะเวลาพูดเดี๋ยวเราปรับปรุงได้ในครั้งถัดไปนะคะทุกคนเลยลองไปฝึกขอบคุณมากค่ะกลุ่ม5ปรบมือให้กลุ่ม5ด้วยตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบรายละเอียดของบทความแต่ละบทความไปแล้วเบื้องต้นเด็กๆขาแล้วจากปัญหาที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่พบในแต่ละบทความคืออะไรลูกปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับผลผลิตทั้งหมดเลยการที่เราเป็นชาวสวนหรือว่าเป็นเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ชนิดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตอย่างเช่นถ้าในบทความของง้อก็คือสภาพอากาศมีผลกับผลผลิตหรือในทุเรียนผลผลิตก็โตไม่เท่ากันก็ขายได้ไม่พร้อมกันหรือในมะม่วงผลผลิตก็ติดผลน้อยเพราะว่าเกสรไม่ผสมกันอันนี้คือปัญหาที่เราพบใช่ไหมคะทีนี้แล้ววิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหา

0: เขาแก้ได้ยังไงบ้างคะจากที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้มีกี่วิธีมี3วิธีวิธีแรกในเงาะเขาใช้วิธีอะไรคะเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงผึ้งเลี้ยงแมลงมาช่วยผสมเกสรหรืออีกอย่างนึงคือให้คนที่เป็นชาวสวนไปช่วยยังไงลูกใช้ผู้กันแตะเกสรไปผสมให้หรืออีกที่นึงเขย่าอะไรคะเขย่าต้นมะม่วงหรือว่าต้นพืชที่อยากให้เมียต้องมาทำอะไรกันต้องมาผสมกันจะใช้วิธีการใดๆก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะทีนี้ประโยชน์ที่เราได้การที่เราช่วยผสมเกสรเนี่ยไม่ให้พืชเขาผสมเองทำให้ผลผลิตเป็นยังไงคะลูกมากขึ้นตรงตามความต้องการมากขึ้นนั่นเองนะคะและความรู้เรื่องอะไรที่เราใช้ในการทำสวนของเกษตรกรเนี่ยเขาต้องรู้ความรู้เรื่องอะไรคะการผสมเกสรกับเรื่องอะไรเรื่องดอกว่าดอกทำหน้าที่อะไรเกสรทำหน้าที่อะไรนะคะซึ่งเขาก็ต้องมีความรู้พื้นฐานนี้ก่อนว่าดอกเนี่ยสืบพันธุ์นะเพราะดอกจะโตไปเป็นผลเขาถึงจะเอาความรู้นี้มาใช้ในการผสมเกสรหรือว่าช่วยให้เกสรผสมกันได้นั่นเองนะคะสุดท้ายหนูคิดว่าหนูจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ยังไงไปใช้ทำอะไรคะอย่างเช่นหนูมีต้นมะม่วงที่บ้านหนูจะเอาความรู้เรื่องนี้ไปใช้ยังไงทำยังไงมะม่วงที่บ้านถึงจะติดผลเยอะขึ้นเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปลองใช้กับต้นพืชอื่นๆที่บ้านลองดูอาจจะไปลองเขย่าหรือไปลองผสมเกสรให้ต้นมะม่วงที่บ้านลองดูนะว่าจะติดผลไหมนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันวันนี้ลองสรุปให้ครูฟังว่าความรู้ที่เราเรียนเรื่องดอกเรื่องเกสรเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้เอาไปใช้ในการปลูกต้นไม้หรือว่าใช้ในการอธิบายอะไรคะที่เราทำวันนี้เราอธิบายอะไรอธิบายอะไรนะคะอธิบายการผสมเกสรหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเรานะลูกการที่ดอกของพืชกลายเป็นผลมันมีในชีวิตจริงไหมคะมีนะคะหรือการที่ชาวสวนทำสวนแล้วมันได้ผลผลิตน้อยอันนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงไหมเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถอธิบายหรือแก้ไขปัญหาต่างๆนี้โดยใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ดอกได้นั่นเองนะคะทีนี้ทุกคนเปิดไปดูหน้า90ค่ะเปิดเลยแบบประเมินตนเองดูที่ข้อที่3และข้อที่4เจอไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อที่3เขาบอกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับข่าวแล้วก็บทความเรื่องหน้าที่ของดอกอย่างมีเหตุผลตอนที่หนูแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้ให้เหตุผลไหมถ้าให้เหตุผลให้ระดับดีถ้าไม่ได้ให้เหตุผลให้พอใช้หรือถ้าไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยทำคนเดียวให้ใส่ระดับปรับปรุงข้อที่4ค่ะเวลาเพื่อนแสดงความคิดเห็นมาเรารับฟังเพื่อนไหมคะถ้ารับฟังเพื่อนทุกครั้งใส่ระดับดีนะคะถ้ารับฟังบางครั้งใส่พอใช้แต่ถ้าไม่ฟังเพื่อนก็ใส่ปรับปรุงนะคะมาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องดอกมีหน้าที่อะไรครั้งที่เท่าไหร่ลูกครั้งที่เท่าไหร่จ๊ะใช่ครั้งที่4มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1 นะคะคือใบงานเรื่องหน้าที่ของดอกหน้าที่8นะคะและอย่างที่2คือบทความการเกษตรก็คือบทความที่เราเลือกวันนี้นี่แหละให้เลือกบทความเดิมเลยนะคะหรือจะเป็นเครื่องมือสืบค้นก็ได้นะคะอย่างที่3คือแบบประเมินตนเองหน้าที่90และอย่างที่4คือ4ไม้ครั้งหน้านี้นะคะเราจะเอาผลการอภิปรายที่ได้นี้มาทำเป็นแผนผังในรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนได้โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะคะเยี่ยมมากนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้ามีฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้ววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ต้องผ่านความยากลำบากมามากมายแต่พระองค์ก็ไม่ท้อถอยและพระองค์ยังทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์แก่ผู้คนมากมายวันนี้หนูดีจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเยาวชนที่มีความพยายามและนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นำมาปรับใช้จะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และมาติดตามปีที่5ค่ะ
1: ผมชื่อเด็กชายธนันท์เจนชะเป็นตัวแทนของเรียนวัดใหม่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับ
0: วันนี้พวกเราเป็นพิธีกรภาคสนามค่ะ
1: จะพารายการยังทำดีตามพ่อสอนไปชมกิจกรรมในโรงเรียนเราครับ
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยไม่ว่าโรงเรียนจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีบุคลากรไม่เพียงพอแต่เด็กและเยาวชนก็ยังสามารถรับการศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยการถ่ายทอดความรู้และการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคได้รับการศึกษาและพัฒนาความคิดสติปัญญาได้ทั่วถึง
0: ความประทับใจของผมที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9คือด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงห่วงใยราษฎรที่อยู่ห่างไกลเลยสร้างเครื่องมือสื่อสารติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนำคนที่บาดเจ็บพาไปส่งที่หมาย
3: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการทำให้ง่ายนั้นถือเป็นหลักสำคัญที่พระองค์ท่านใช้ในการพัฒนาประเทศจนทำให้อีกหลายโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสได้รับการศึกษาสอดคล้องกับความเป็นอยู่โดยไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนและสังคมเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือการนำไปปรับใช้นะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
5: ทีมงานเคลียร์แซฟ
6: เป็นคนดีค่ะช่วยเหลือคนอื่นค่ะไม่เห็นแก่ตัวค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนำคำสอนของพ่อหลวงไปใช้กับประโยชน์ค่ะ
7: พระองค์มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมแก่ประชาชนทุกคนสอนให้ประชาชนมีความรับผิดชอบค่ะ
8: อย่างทำดีตามพ่อสอน
9: คนทุกคนไม่ว่าจะชาวกรุงหรือชาวชนบทไม่ว่าจะมีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไรย่อมมีจิตใจเป็นอิสระมีความคิดเห็นมีความพอใจมีรสนิยมเป็นของตนเองไม่ชอบการบังคับนอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียมมีแบบแผนในความประพฤติปฏิบัติเฉพาะเราเฉพาะถิ่นควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนและพยายามทำหน้าที่ต่อไปด้วยปัญญาด้วยความปรารถนาดีและรอบครอบสุขุมเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ใจโดยถูกต้องแล้วจะทำให้งานบรรลุความสำเร็จได้แน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2520

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: จูนอ
0: ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูนจูนจูน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ
5: ้โห
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคน

0: นะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักเหมือนกันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยนะครับพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละวันนี้เด็กๆก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านวรรณคดีใช่ไหมลูกคุณครูนัดหมายไว้แล้วว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยให้เราเตรียมหนังสือวรรณคดีมาใช่ไหมเตรียมมาหรือยังเตรียมมาแล้วไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยว่าพวกเราพร้อมที่จะเรียนกันแล้วนะในหนังสือเรียนวรรณคดีที่เราจะใช้วันนี้นะครับถ้าเป็นหนังสือเล่มใหม่นะเด็กๆจะใช้บทที่เท่าไหร่ลูก
1: บทที
0: ่6นะถ้าเป็นเล่มเก่าบทที่เท่าไหร่บทที่6เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าชื่อเรื่องอาจจะไม่ตรงกันนะครับถ้าเป็นเล่มใหม่นะจะว่าชื่อว่าอะไรลูก
1: คมความ
0: คิดถ้าเป็นเล่มเก่าจะมีชื่อว่าห้องสมุดป่านะก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เล่มไหนก็ได้เนื้อหาก็เหมือนกันจุดมุ่งหมายเดียวกันนะอ่านอันไหนก็ได้เหมือนกันนะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไหนดูความพร้อมหน่อยสิอุปกรณ์ยังอยู่ครบไหมโชว์ขึ้นมาเลยเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้คำไทยใช้ให้ถูกครูเสนอคำว่าอะไรดีไส้กรอกรู้จักไส้กรอกไหมไหนใครไม่รู้จักไส้กรอกมีไหมลูกมีนะถ้ารู้แล้วว่าไส้กรอกคืออะไรเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวนับเลยนะ1 2 3คำตอบคือยกขึ้นมายกขึ้นมาปลายทางยกขึ้นมาเลยคำตอบคือสีแดงบอกสีต่างกันตรงไหนเอ่ยสระไอต้องเป็นไม้ม้วนหรือไม้มะลาย
1: ไม้มะลาย
0: นะครับไส้กรอกต้องมีสระไอไม้มะลายใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะนี่คือไส้กรอกอันนี้คือหน้าตาของไส้กรอกเป็นไงเคยกินไหมแบบนี
1: ้
0: เคยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลู
1: ก
0: ไส้กรอกอีสานแสดงว่าต้องทำที่ไหนใช่หรือเปล่าทำไมครูเห็นขายเต็มเลยหัวหินมีไหมแบบนี
1: ้
0: มีก็เป็นชื่ออาหารเนาะที่อาจจะมาเป็นวัฒนธรรมการกินที่มาจากหลายแหล่งก็เป็นการพัฒนาเป็นการปรับกันไปตามพื้นที่นะครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกันเนาะไส้กรอกทีนี้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะอ่านกันนะครับในชั่วโมงนี้คุณครูขอใช้ชื่อว่าห้องสมุดป่าเนาะแต่ว่าในหนังสือเด็กๆชื่อเรื่องว่าคมความคิดนะครับทีนี้เคยเห็นไหมป้ายแบบนี้เคยเห็นไหมลูกในใครเคยเห็นบ้างมันคืออะไรอ่านได้ไหมเนี่ยบรรทัดแรกภาษาอะไรใช่ภาษาไทยหรือเปล่าแบบนี้ตัวอักษรไทยไหมมันมีจุดมันคืออะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรภาษาอะไรภาษาบาลีใช่ไหมข้างล่างบรรทัดที่สองภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยไหนลองอ่านดูซิปลายทางด้วยนะอ่านพร้อมกันเลยอันนี้ป้ายแบบนี้เคยเห็นไหมลูกไหนใครเคยเห็นยกมือเคยสังเกตไหมว่ามันเป็นป้ายเอาไว้บอกอะไรใช่ป้ายบอกทางหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ลองดูต่อนะเหมือนกันไหมลองอ่านดูซิอ่านบรรทัดตรงนี้ก็ได้ครับบรรทัดที่2พร้อมกันนะ1 2 3
1: คนมีสติย่อมมีขึ้นทุกวัน
0: มันคืออะไรลูกมันคืออะไรบอกได้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรสุภาษิตเดี๋ยวนะไปดูต่ออ่านได้มั้ยเนี่ยป้ายนี้คล้ายๆกันเลยลองอ่านบรรทัดนี้นะ1 2 3จงเตือนตนด้วยตนเองก็เป็นภาษาไทยที่อ่านได้แล้วมันมีเด็กๆคิดว่ามันมีข้อคิดอะไรบางอย่างไหมในป้ายที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้3อันมีไหม
1: มี
0: หรือไม่มี
1: ม
0: ีทีนี้มีคำ

0: ถามนิดนึงรู้จักไหมลูกป้ายแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้จักชื่อไหมแล้วเคยเจอที่ไหนบ้างอ่ะถ้าไหนใครเคยเจอที่โรงเรียนมีหรือเปล่าป้ายแบบโรงเรียนเรามีไหมไม่มีหนูเจอที่ไหนวัดไหนใครเจอที่วัดบ้างมันจะอยู่ตามที่ไหนลูกต้นไม้ใช่ไหมป้ายแบบนี้เนาะบางคนประสบการณ์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางโรงเรียนอาจจะมีป้ายลักษณะแบบนี้ติดเอาไว้หรือบางโรงเรียนอาจจะไม่มีเลยหรือบางคนบอกว่าเจอที่วัดแบบเวลาเราไปทำบุญแบบนี้ใช่ไหมก็จะเจอแล้วเคยอ่านบ้างหรือเปล่าเวลาเจอเคยอ่านไหมลูกเคยไหมเคยอ่านคำถามต่อมานะคำถามถามว่าแล้วมันเรียกว่าอะไรป้ายแบบนี้เรียกว่าอะไรเมื่อกี้มีคนตอบแว่วๆมาคืออะไรลูกป้ายอะไรนะสุภาษิตใช่ไหมเป็นพุทธศาสนสุภาษิตเพราะว่ามีอะไรมีภาษาบาลีอยู่ข้างบนแล้วก็มีคำแปลข้างล่างแล้วสุภาษิตคืออะไรคำอะไรนะคำเตือนใจคำสั่งสอนใช่ไหมลูกมันคือสำนวนนึงที่เอาไว้เตือนสติคนอ่านใช่ไหมอันนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องได้มาเรียนรู้กันนะครับทีนี้ในห้องสมุดป่าเนี่ยก็เป็นเรื่องในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะเป็นเล่มเก่านะครับทีนี้มาดูว่าเด็กๆจะต้องอ่านเรื่องราวในห้องสมุดป่าเนี่ยแล้วทำไมครูถึงให้ดูป้ายเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวค่อยตอบคำถามนะมันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับป้ายเมื่อสักครู่นี้ลองไปสืบค้นดูลองอ่านแล้วครูจะย้อนถามกลับไปนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่การอ่านเนี่ยลองมาดูก่อนว่าจุดมุ่งหมายวันนี้เด็กๆจะต้องอ่านแล้วก็ทำอะไรบ้างนะครับโดยอันแรกเนี่ยบอกหลักการตั้งคำถามต่อคำถามจากการอ่านได้นะแล้วก็อ่านจับใจความสำคัญอธิบายข้อคิดจากการอ่านได้แล้วก็ตั้งคำถามและตอบคำถามจากการอ่านได้ด้วยรวมทั้งจะต้องมีมารยาทในการอ่านนะมารยาทในการอ่านสำคัญหรือเปล่าสำคัญไหมสำคัญอย่างไรสำคัญยังไงลูกมารยาทในการอ่านในขณะที่เพื่อนอ่านหนังสืออยู่คุณครูมอบหมายว่านักเรียนลองอ่านบทนี้ดูสิใครมีมารยาทหรือใครไม่มีมารยาทคนที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคนที่ตั้งใจแสดงว่าเป็นคนที่มีมารยาทในการอ่านนะไม่รบกวนผู้อื่นในขณะที่คนนึงเล่นส่งเสียงดังรบกวนทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การอ่านหนังสือในขณะที่ครูมอบหมายให้อ่านแบบนี้เรียกว่าไม่มีมารยาทในการอ่านนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ความรู้จากการอ่านนั้นด้วยนะครับไปดูว่าในเรื่องราวนี้เด็กๆควรจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างก่อนการอ่านเนี่ยขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคำถามนิดนึงลองดูซิหน้าจอคำนี้อะไรคำถามดีหรือไม่ดีของขวัญอยากจะตอบของขวัญยกมือแล้วเชิญเลยครับคำถามคืออะไรลูก
1: คำถามคือคำที่ต้องการ
0: เกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมการถามแปลว่าต้องการคำตอบถูกต้องปรบมือให้ของขวัญหน่อยเก่งมากๆเรามาดูกันว่าในการใช้คำถามเนี่ยคือการแสวงหาความรู้นะที่มีประสิทธิภาพทำไมคุณครูถึงบอกแบบนั้นการที่เราจะเข้าใจหรือเรียนรู้ได้เนี่ยการใช้คำถามกระตุ้นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่มันจะสามารถเช็คได้ว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นหรือเปล่านะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจแล้วก็พัฒนาความคิดนะรวมทั้งขยายทักษะการคิดและทำความเข้าใจให้กระจ่างได้อันนี้ก็คือการใช้คำถามเชื่อมโยงไปถึงคำตอบที่เมื่อสักครู่นี้ของขวัญบอกว่าก็คือการใช้คำพูดใช่ไหมลูกในการถามออกไปเพื่อต้องการคำตอบหรือเหตุผลคำตอบนั่นแหละก็คือความเข้าใจเห็นไหมมันก็คือการใช้คำถามนั่นเองนะครับไปดูต่อคำถามนะเคยบอกไปแล้วว่าคำถามมี2ลักษณะคือคำถามระดับพื้นฐานกับคำถามระดับสูงใช่ไหมจำได้อยู่ไหมมาดูคำถามระดับพื้นฐานกันก็เป็นการถามความรู้ทั่วไปถามความจำการใช้ความคิดทั่วไปเพื่อตรวจสอบ

ความรู้เดิมหรือถามเพื่อให้สังเกตหรือระบุรายละเอียดเช่นถามตัวละครว่ามีใครบ้างถามเกี่ยวกับสถานที่เวลารายละเอียดต่างๆที่เราอ่านนั่นเองนะครับไปดูต่อคำถามระดับพื้นฐานต้องการให้สังเกตนะเพื่อทบทวนความรู้ความจำก็ได้หรือเพื่อให้ระบุรายละเอียดก็ได้นะอันนี้คือคำถามระดับพื้นฐานต่อมาคำถามระดับสูงเป็นยังไงคำถามระดับสูงคืออะไรคำถามระดับสูงเป็นการถามเพื่อให้คิดค้นนะเราต้องคิดค้นต้องใช้ความคิดที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เช่นถามให้อธิบายถามให้สรุปถามให้เปรียบเทียบถามเพื่อให้ยกตัวอย่างให้วิเคราะห์แล้วก็ให้ตัดสินอันนี้จะเป็นคำถามระดับสูงนั่นเองต่อไปมาดูว่าในการคำถามระดับสูงเนี่ยเปรียบเทียบก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบุคลิกของคน2คนแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบอธิบายจงอธิบายขั้นตอนแบบเนี้ยหรืออธิบายรายละเอียดอธิบายวิธีการแบบเนี้ยนะครับหรือถามให้สรุปเช่นถามว่าอ่านเสร็จแล้วเนี่ยจากข้อความนี้จากสำนวนนี้จากสุภาษิตนี้สรุปได้ว่าอย่างไรเนี่ยก็เป็นการใช้คำถามนะอันนี้เรียนผ่านกันมาหมดแล้วถามให้ยกตัวอย่างถามได้มั้ยลูกถามให้ยกตัวอย่างเช่นอะไรลองถามสิยกตัวอย่างจงยกตัวอย่างสุภาษิตที่ได้เรียนในหนังสือเรียนเป็นการยกตัวอย่างไหมแบบนี้ถามให้วิเคราะห์ก็คือให้เชื่อมโยงให้จำแนกให้แยกประเภทถามให้ตัดสินก็คือบอกว่าดีหรือไม่ดีประมาณว่าใครดีกว่าใครไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นคำถามระดับสูงเนาะคุณครูก็คาดหวังว่าเด็กๆน่าจะสามารถตั้งคำถามได้ลองดูก่อนเนาะเคยเรียนกันมาหรือยังอันนี้เคยเรียนแล้วยังจำได้อยู่ไหมได้ถ้ายังจำได้เราจะไปเริ่มอ่านหนังสือกันอ่านเสร็จแล้วคุณครูจะให้ตั้งคำถามแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับพร้อมที่จะอ่านหนังสือหรือยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยปลายทางเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำแล้วเปิดไปที่บทที่6ได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้เวลาเด็กๆในการอ่านหนังสือแล้วเราจะมาสรุปเรื่องจากการอ่านกันนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมืออ่านหนังสือได้เลยนะครับเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆก็อ่านหนังสือจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในเรื่องที่อ่านนะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยสรุปเรื่องราวจากการอ่านกันเป็นยังไงบ้างลูกเด็กๆอ่านเรื่องราวแล้วเจออะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ไป
0: อะไรนะไปไหนนะไปในนั้นมีคำว่าทัศนศึกษาใช่ไหมหรือไปทำอะไรลูกไปเข้าค่ายแล้วค่ายนั้นเรียกว่าค่ายอะไรพูดให้ถูกนะคือค่ายธรรมะสัญจรก็จะมีเด็กๆใช่ไหมกับคุณครูพากันไปทำกิจกรรมของโรงเรียนก็คือไปเข้าค่ายธรรมะสัญจรแล้วไปเข้าค่ายที่ไหนเอ่ยที่ไหนลูกที่วัดพอไปเข้าค่ายที่วัดแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาไปเจออะไรบ้างไปเจออะไรนะป้ายสุภาษิตใช่ไหมแล้วก็ไปเจออะไรอีกอะไรนะต้นไทรใหญ่ใช่ไหมไปเจออะไรอีกลูกนอกเหนือจากป้ายสุภาษิตแล้วมันมีป้ายอะไรอีกนอกเหนือจากนั้น
1: บทอาขยาน
0: ที่เอาไว้อธิบายสุภาษิตนะแล้วก็มีบทอาขยานทั้งหมดกี่บทที่เขาเจอ2บทบทแรกคือบทอะไรลูกบทแรกบทแรกมีชื่อว่าอะไรอ่านได้ไหมพฤษศกพระกาสอนนะอ่านว่าพฤษศกพระกาสอนบทที่2บทที่2จะยาวนิดนึงชื่อว่าอะไรบทที่2ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรานะในบทอาขยานทั้ง2บทนี้ก็ถือว่าเป็นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาประพันธ์ขึ้นมาเพื่ออธิบายสุภาษิตนะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่าข้างในเนื้อหาของบทประพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปกิจกรรมต่อไปคุณครูมีคำถามนิดนึงสรุปบทเรียนก่อนเกี่ยวกับธรรมะ

0: เอานั่งลงแล้วตั้งใจนะตั้งใจฟังแล้วก็เวลาอ่านหนังสือเนี่ยเทคนิคการอ่านง่ายๆเลยลูกเราต้องจับใจความให้ได้ว่าในเนื้อหากล่าวถึงอะไรบ้างไม่งั้นตอบคำถามได้ไหมถ้าเราไม่จับใจความไม่ได้นะอ่ะคำถามต่อมาคำถามต่อมาคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสแต่งคำประพันธ์ชื่อว่าอะไรใครจะตอบดีเดี๋ยวครูมองหาก่อนว่านักเรียนคนไหนสบตาครูปลายทางถ้าได้แล้วตอบได้เลยนะครับแต่งคำประพันธ์ชื่อว่าอะไรอ้าวคามินยืน
1: พฤษภกาสอนครับ
0: เด็กๆฟังเพื่อนตอบถูกไหมตอบอีกรอบนึง
1: พฤษภกาสอน
0: พฤษภกาสอนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมถูกต้องนั่งลงขอบคุณมากครับคำถามต่อมาคำประพันธ์ที่เด็กๆไปเจออีกเรื่องหนึ่งนะที่คนแต่งก็คือท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาแต่งคำประพันธ์ชื่อว่าอะไรดนยายืนตอบเลยชื่อว่าอะไรลูก
1: ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตีชั่วเป็นตราค่ะชั่วดีเป็นตา
0: เป็นตราโอเคอ่านให้ดีนะนั่งลงขอบคุณมากถูกต้องไหมถูกต้องดีมากแสดงว่ายังอ่านไปเจอแล้วอ่านถึงแล้วใช่ไหมทีนี้เป็นยังไงบ้างพอเด็กๆ เขาไปอ่านพวกสุภาษิตนะที่เป็นป้ายธรรมะสุภาษิตแล้วก็ไปเจอบทกลอนบทประพันธ์ที่เอาไว้อธิบายสุภาษิตเนี่ยเนื้อหาในนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอนใช่ไหมลูกนะเดี๋ยวคำสอนเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวจะถามว่าจะต้องใช้คำสำคัญในการตั้งคำถามเด็กๆลองดูสิสีชมพูมีคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกันมีทั้งหมดกี่คำ5คำกลุ่มละ5คำถามนะโดยจะได้รับกระดาษหัวใจกลุ่มละ5คำถามนักเรียนเขียนคำสำคัญไว้ในหัวใจนี้แล้วก็เขียนคำถามไว้ด้านหลังคือหมายความว่าด้านหน้าเนี่ยเขียนคำเอาไว้1คำตามนี้ห้ามซ้ำนะแล้วก็ด้านหลังหนูก็เขียนคำถามโดยใช้คำสำคัญนั้นเข้าใจใช่ไหมลูกหลังจากนั้นทำอะไรนำบัตรคำถามไปมอบให้เพื่อนกลุ่มอื่นโดยห้ามซ้ำกันแปลว่าถ้ากลุ่มที่1มอบให้กลุ่มที่4แล้วกลุ่มอื่นจะไม่มีสิทธิ์มอบให้กลุ่ม4แล้วนะเราจะเวียนกันแค่นั้นแล้วหนูก็ต้องไปหาเพื่อนที่หนูคิดว่าอยากจะให้กลุ่มไหนได้ตอบคำถามนั่นแปลว่าสลับกันเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะนำคำถามที่เพื่อนตั้งให้เนี่ยที่ได้รับเนี่ยไปเขียนลงในใบงานของตนเองเข้าใจกติกาใช่ไหมเมื่อเขียนในใบงานตนเองเสร็จแล้วเขียนคำถามอย่างเดียวหรือเปล่าต้องตอบด้วยไหมลูกต้องตอบด้วยนะเราต้องไปหาคำตอบจากที่เพื่อนตั้งคำถามไปให้โดยไปอ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองค้นคว้าดูซิว่าเพื่อนตั้งคำถามดีไหมถ้าเพื่อนตั้งคำถามไม่ตรงกับคำกับในหนังสือเรียนแสดงว่าการตั้งคำถามยังจะต้องปรับปรุงนะลองดูก่อนนะครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้กิจกรรมรักใครให้คำถามเด็กๆ เขียนคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะอ่ะตอนนี้ปลายทางก็คงจะเรียบร้อยเหมือนกันทีนี้ต่อมาคุณครูจะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนคำถามกันตอนนี้รักใครอยากจะให้เพื่อนกลุ่มไหนได้คำถามเราเชิญได้เลยนะครับเอาบัตรคำถามไปให้เพื่อนเสร็จแล้วกลับมานั่งที่ของตนเองนะครับกลุ่มที่3กลับไปนั่งที่ตอนนี้ทุกคนนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวหัวไหล่เอวได้คำถามหรือยังได้แล้วได้คำถามแล้วนะทีนี้ต่อมาฟังให้ดีนะลูกในทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องเขียนคำถามที่ได้รับมาลงในใบงานที่เท่าไรใบงานที่3แล้วก็ไปหาคำตอบจากการอ่านมาให้ครูด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะเสร็จกิจกรรมแต่ว่าอันนี้จะมอบไว้ให้เป็นการบ้านนะไปทำไว้เป็นการบ้านคำถามไม่ได้เขียนแค่ข้อเดียวนะเราได้มา5คำถามนั่นแปลว่าเด็กๆจะต้องเวียนกันในกลุ่มแล้วก็บันทึกคำถามลงไปให้ครบทุกข้อนะครับแล้วก็ไปหาคำตอบมาด้วยทีนี้ต่อมาก่อนที่จะจากกันในวันนี้ไหนใครจะตอบเอ่ยดีอย่างไรดีอย่างไรแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ถามก่อนว่ามันดีไหมลูกที่เราได้ทำแบบนี้ดีไหม
1: ด
0: ียังไงทำไมถึงคิดว่าดีไหนเจตไอกองทัพลองบอกสิลูกมันดียังไงในความรู้สึกของเราหนูคิดว่ากิจกรรมนี้ดีอย่างไร
2: ได้ตั้งคำถามครับ
0: ได้ตั้งคำถามแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างลูกได้ตั้งคำถามอย่างเดียวหรอแล้วยังไงต่อคำถามมันช่วยอะไรเราสรุปมันดีหรือไม่ดีเนี่ยครูเริ่มไม่มั่นใจแล้วสรุปดีหรือไม่ดี
2: ดี
0: ตอบสิดีหรือไม่ดี
1: ด
0: ีดียังไงดีไงช่วยกันคิดซิดียังไงไหนใครอยากอธิบายเพิ่ม นัทรดาตอบได้ไหมลูกดียังไงนัทรดาลองบอกสิ
3: จะได้ใช้ความคิดในการตั้งคำถามค่ะ
0: แล้วการตั้งคำถามแล้วเนี่ยเราเอาคำถามไปทำอะไรลูก
3: เอาไปหาคำตอบค่ะ
0: เอาไปหาคำตอบแล้วเอาไปให้แลกเปลี่ยนใช่ไหมทีนี้ทุกคนฟังนะวางดินสอก่อนวางก่อนนะแล้วตั้งใจฟังนะเดี๋ยวครูจะถามต่อนะฟังทีนี้กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าดีเพราะว่าเราได้ใช้ความคิดใช่ไหมความคิดในที่นี้คือหนึ่งเลยขั้นแรกคือได้คิดคำถามถูกไหมลูกใช่ไหมหนูได้คิดคำถามหรือเปล่าเราเอาคำถามเอาความคิดนี้มาจากคำสำคัญที่ครูได้มอบให้กลุ่มละ5คำเสร็จแล้วเนี่ยเอาคำถามนั้นน่ะไปให้เพื่อนกลุ่มอื่น

0: แล้วเราก็ได้รับคำถามใหม่กลับมาเราก็ได้คิดในขั้นที่2ก็คือเราได้หาคำตอบจากคำถามของเพื่อนใช่ไหมสรุปแล้วเราคิดกี่รอบวันนี้กี่รอบลูกตอบดังๆ
1: 2
0: รอบที่1คือคิดตอนไหนตอบดังๆ2คิดตอนไหนเอ่ย
1: ตอบคำถาม
0: จากไหนจากของใครของเพื่อนสรุปดีหรือไม่ดี
1: ดี
0: ชอบหรือไม่ชอบลองดูซิว่าเราเข้าใจการอ่านมากน้อยแค่ไหนเราตั้งคำถามเองเนี่ยนั่นเองนะก่อนจากการวันนี้ก็ฝากการบ้านไว้เหมือนเดิมนะครับใบงานที่4เรื่องสรุปข้อคิดพินิจใช้มีคำถาม2ข้อนะเด็กๆไปอ่านแล้วก็เขียนคำตอบมาให้ครูเหมือนกับทุกครั้งอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวของการอ่านในหนังสือเรียนวรรณคดีไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะจากกันนะในครั้งต่อไปก็ให้ครูปลายทางเนี่ยช่วยจัดเตรียมพจนานุกรมกระดาษ A4 แล้วก็ใบงานที่5เรื่องค้นคว้าสุภาษิตรวมทั้งใบงานที่6เรื่องสุภาษิตที่ฉันชอบนะเราจะกลับมาเจอกันแล้วก็เราจะมาค้นคว้าความหมายของสุภาษิตที่อยู่ในบทเรียนกันเจอกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องห้องสมุดป่าเป็นชั่วโมงที่2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็

0: ีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถาม
1: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
2: ยังไงหรอ
1: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
2: ดีดี
3: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
4: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมี
5: เนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียน
6: ค่ะมะ
5: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมา
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลาค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
3: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของ

0: ของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
1: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
2: เยี่ยมเลยครับคุณปู
1: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
3: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
4: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
2: ทรงพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
2: ครับคุณปู
4: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
3: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
2: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราร
5: วมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
6: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
5: อืมเปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกัน
6: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
5: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน

0: ฒนาสู่สากล
1: รถไฟเอ็นซุกดูสิ

0: ในน้ำ
1: โ
2: อ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนส่งพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
2: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
1: ที่ว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
3: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
2: การเลิกทาสค่ะ
3: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
1: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
2: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
3: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวันนี้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกละ
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะรังหนึ่งจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
5: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
4: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
5: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
1: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
6: อิ่มจังเลย
1: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วันที่22กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรอัญชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับติดตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการ
0: ที่จังหวัดศรีธรรมราชนะคะก็มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและสร้างวิทยากรแก่นำจิตอาสาตามโครงการร่วมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยผู้เข้าร่วมโครงการ345คนจากจิตอาสาอำเภอละ15คนร่วมอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ความสำคัญและความหมายของดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การขึ้นรูปและประกอบดอกไม้การตกแต่งและเก็บรายละเอียดไปจนถึงเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้ทางจังหวัดค่ะได้เลือกดอกดารารัตน์เป็นรูปแบบในการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่รวมตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้รวบรวมและจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปอันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที
1: ่วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาวาระสำคัญนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทย plusหลังโครงการเดิมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับพร้อมวาระลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยต้องจับตารายละเอียดของโครงการหลังการประชุมวันนี้เวลา 12:30 นก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT to HD ของเราด้วยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plus ในเวลา 12:30 นที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตึกไทยคู่ฟ้าอีกวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนปี2569เพิ่มเติมโดยเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ในวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลานั้นแม้จะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณผู้คนอาจเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลทั้งปลากุ้งนะครับปลาหมึกผักสดรวมไปถึงร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่อง
2: ผมก็มี2คนได้ไหมกับ

0: เห็นด้วยครับเห็นด้วยมากเลยน่าจะต่อไปอีกสัก5เดือนก็ดีมีประโยชน์ในการใช้จ่ายนี่แหละครับลดค่าใช้จ่ายได้ลงได้เยอะเลยครับแน่นอนอยู่แล้วครับกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้ว
1: คุณสุรยาสามแอเจ้าของร้านสุรยาปลาสดซึ่งเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาตั้งแต่โครงการคนละครึ่งนะครับต่อเนื่องมาจน
2: ก็ยิ่งดีค่ะใช่ถึงแม้มันคนไม่เยอะแต่ว่าก็ดีจากที่แต่ก่อนใช่อันนี้เพิ่มอีก2เดือนใช่มั้ยก็ยิ่งดีพอน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นตลอดเลยไม่มีลงใช่ขึ้นทุกอย่างปลาก็ขึ้นซื้อไม่เยอะจากแต่ก่อนก็ซื้อโลนึงใช่มั้ยแต่ก็เปลี่ยนก็เป็นครึ่งกิโลแล้วก็ยิ่งมีโครงการนี้ก็ซื้อมากขึ้นอะค่ะใช่ต่อเนื่องตลอดเลย
3: ส่วนคดีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิหวันโชติค่ะที่อดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากด้วยกันและล่าสุดค่ะก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพรรณค่ะเซียนพระชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่พบนะคะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการเจ้าตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกค่ะนายเสมืองยิ้มงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพระเครื่องให้เดินทางเข้าพบในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติที่จะตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประเด็นที่ว่ามีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุกผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนค่ะเรียกป๋องสุวรรณมาสอบในฐานะพยานค่ะเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งคือเมื่อปี2568หน้าที่ในการดูแลวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากค่ะทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดียืนยันนะคะตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะที่ป๋องสุพรรณค่ะเปิดเผยทางโทรศัพท์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิคนที่สั่งจ่ายได้ก็มีแค่อดีตเจ้าอาวาสเลขาและกรรมการอีกคนหนึ่งโดยเงินมูลนิธิก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ป๋องสุพรรณเองก็โพสต์ข้อความและภาพยืนยันบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดค่ะมีแต่ถวายเงินแล้วก็จะมีลักษณะของรูปภาพที่เป็นทองคำ1กิโลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะที่เจ้าตัวมีการโพสต์ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไปวัดด้วยใจศรัทธาสร้างกุศลช่วยเหลือศาสนาทำด้วยใจบริสุทธิ์พร้อมบอกได้ว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงแม้ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าที่เท่ากันค่ะ
1: อากาศในบ้านเราในช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่สถานการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนั้นภาพจากดาวเทียมก็ตรวจพบความเสียหายตอนนี้ขยายวงกว้างกว่า12ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนวจิสดากลับได้เปิดภาพจากดาวเทียมTOS 2นะครับซึ่งบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่20กันยายน2569เห็นขอบเขตของดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้กับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นดินทรายแป้งและก็หินดินด่านส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม

0: ในระดับปานกลางถึงสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นมีร่องรอยของดินถล่มหลายจุดโดยเริ่มเกิดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2568และก็มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดิมประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตร
1: ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ก็ระดมกำลังกว่า10นายค่ะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนแหล่งน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงล้นคลองสาธารณะแล้วก็ไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวทางป้องกันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: พนักงานทรัพยากรน้ำที่2นะครับเราได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับมาติดตั้งครับเพื่อสูบระบายน้ำให้ทางเทศบาลคาดว่าเราจะดำเนินการสูบน้ำได้เนี่ยแล้วก็ช่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผม
1: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะฝนที่ตกหนักหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรไหลบ่าลงมาสมทบในแม่น้ำแควตากแดดส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดค่ะกลับมาสูงขึ้นจนเต็มลำน้ำอย่างรวดเร็วทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้บริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนวังร่มเกล้ายกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนการเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสแกกรังสูงขึ้นและมีน้ำไหลเชี่ยวจากการตรวจสอบที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่บริเวณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเกือบเสมอระดับตลิ่งแล้วส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งป้องกันการกีดขวางทางน้ำส่วนพื้นที่ริมฝั่งบริเวณตราดริมน้ำยังคงสามารถรับมือสถานการณ์ได้เนื่องจากมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวนอกจากนี้ค่ะทางโครงการชลประทานอุทัยธานีจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำหากมีมวลน้ำป่าไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วย
0: ไปดูกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: พื้นที่ที่อัตรา 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานี140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพื้นที่ริมน้ำที่จะได้รับผลกระทบนะคะอันนี้ฝากเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกบ้านที่อยู่ติดริมน้ำควรย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและควรย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มเปราะบางค่ะให้แจ้งอปท.หรือว่าสายด่วนปภ.1784เพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
0: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยครับว่าในช่วงวันที่29กันยายนที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 50 ถึง 150 เซนติเมตรในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนอกจากนี้ยังมีอีก10จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นให้จังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมในการรับมือ
1: ยังเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5ค่ะเรื่องในการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่22ถึง20

0: 26 กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดตากค่ะที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติตระการและอำเภอวังทองส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่อำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลบบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อส่วนภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินทร์และอำเภอสุไหงโกลกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำเมยน้ำยวมแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเครยาจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสักครู่ครับ

0: พิธีแล้วนะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคน
1: สร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง

0: ด่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูสากิค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องใหม่นะคะซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศไปแล้วนะคะเราได้มีการแสดงบทบาทสมมุติไปด้วยนะคะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองยังไงถ้าหากว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดนะคะหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะตรงนั้นเนี่ยไปนะคะและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าสิ่งแวดล้อมมาแล้วใช่ไหมลูกเราเคยได้ยินเนาะคำว่าสิ่งแวดล้อมทีนี้อยากทราบว่าใครสามารถบอกได้บ้างว่าสิ่งแวดล้อมตามความคิดของเราคืออะไรหรือหมายถึงอะไรมีไหมใครสามารถบอกได้นะคะคำนี้เราอาจจะได้ยินกันบ่อยนะคะสิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอะไรแบบนี้นะคะคำว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรมีไหมมีไหมใครที่จะสามารถบอกได้บ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ถ้าใครที่มีคำตอบแล้วสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะตามความคิดของเราตอนนี้สิ่งแวดล้อมคืออะไรมีไหมในห้องตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่ากลุ่มอื่นยังไม่มีคำตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลย
3: สิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับ
2: สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานอกจากคำตอบนี้ของกองทัพแล้วมีใครคนอื่นที่มีคำตอบสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวมนุษย์หรือรอบตัวของเรานั่นเองนะคะทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ได้สิ่งที่มีชีวิตยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตมนุษย์ด้วยกันเองมนุษย์ด้วยกันเองหรือคนด้วยกันเองแวดล้อมนะทีนี้ค่ะเด็กๆมาดูภาพนี้

ภาพนี้นะคะภาพที่1และภาพที่2นะคะภาพที่1และภาพที่2นี้เราสังเกตเห็นอะไรที่มีความแตกต่างกันบ้างทั้ง2ภาพนี้แตกต่างกันยังไงจากภาพแรกภาพแรกเป็นภาพอะไรลูกดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะมีแม่น้ำมีต้นไม้มีนกกำลังบินอยู่ใช่ไหมในภาพแรกแล้วภาพที่สองอ่ะเป็นเมืองเนาะมีตึกเห็นไหมมีตึกมีรถกำลังวิ่งอยู่กำลังแล่นอยู่นะคะสองภาพนี้แน่นอนว่าเราเห็นปุ๊บแตกต่างกันแต่ถามอีกอย่างนึงสองภาพนี้เป็นสิ่งแวดล้อมไหมก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราเหมือนกันเนาะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นไงธรรมชาติสร้างขึ้นและมนุษย์สร้างขึ้นนะคะทั้งสองภาพนี้นะถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าทั้งสองภาพมีความแตกต่างกันดังนั้นเราก็เลยแยกเป็นลักษณะนะคะลักษณะของธรรมชาตินะคะง่ายๆเลยเราจะแบ่งเป็นสองลักษณะใหญ่ๆด้วยกันก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก้อนหินต้นไม้แม่น้ำน้ำตกทะเลนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะเป็นพวกตึกอะไรต่างๆอาคารเรียนนะคะบ้านเรือนถามเด็กๆก่อนตอนนี้ในห้องของเราสิ่งแวดล้อมในห้องของเราเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะมนุษย์สร้างขึ้นหมดเลยเนาะในห้องนี้เนาะไม่มีสิ่งไหนที่อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองไม่มีใช่ไหมคะมันต้องสร้างขึ้นมานะทีนี้เด็กๆแยกออกแล้วเนาะนะคะว่าสิ่งแวดล้อมนะคะคืออะไรนะคะและมีลักษณะอะไรบ้างนะมี2ลักษณะด้วยกันก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะทีนี้เด็กๆสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของเราสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของเรามีความสัมพันธ์กันยังไงไหนลองช่วยกันคิดสิรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะว่าสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกันยังไงหรือมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองปรึกษาพูดคุยกัน

0: ู่ตัวเราสุขภาพเราก็จะไม่ดีครับแต่ถ้าแถวนั้นไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมสุขภาพเราก็จะดีครับ
1: เยี่ยมมากเลยนะคะจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีโรงงานเยอะมีโรงงานมีฝุ่นควันเยอะๆถ้าเราสูดดมเข้าไปนะคะหรือว่าอยู่ใกล้บริเวณนั้นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้นะคะมาฟังกลุ่มที่2กันบ้าง
2: ถ้าเราอยู่ในสิ่งถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีควันเยอะๆอาจสุขภาพเราอาจจะแย่ได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งที่อยู่ในที่ไม่แวดล้อมไม่มีควันก็สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงค่ะ
1: ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะสภาพอากาศไม่ดีเราก็จะเป็นไงส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพก็จะดีตามไปด้วยนะคะกลุ่มที่3กันบ้าง
3: ถ้าสิ่งแวดล้อมเท่านั้นไม่มีการเผาขยะครับก็สุขภาพเราก็จะดีครับ
1: ครับเยี่ยมมากขอบคุณครับกลุ่มที่4ค่ะ
4: บุหรี่มีความสัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์ค่ะเพราะว่าถ้ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในแหล่งมั่วสุมของบุหรี่พอได้สูดดมเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ค่ะ
1: นะคะบุหรี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันใช่ไหมนะคะถ้าเราเป็นไงได้รับควันนะคะบุหรี่มันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเหมือนกันและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะพร้อมแล้วเชิญได้เลย
5: ถ้าเกิดแถวนั้นมีควันแล้วเราไปอยู่ตรงที่มีควันแล้วเราสูดดมควันเยอะๆเราอาจในปอดเราอาจจะเป็นโรคมะเร็งได้ค่ะ
1: นะคะก็จากที่แต่ละกลุ่มนะคะได้ตอบคำถามมานั้นนะคะลักษณะคำตอบก็จะคล้ายๆกันนั่นแสดงว่าสรุปแล้วสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมีความสัมพันธ์กันไหมคะมีไหมเด็กๆมีหรือไม่
6: ม
1: ีมีนะคะมีความสัมพันธ์กันนะคะก็คือถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนว่าเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะอากาศเป็นไงอากาศมีมลพิษเยอะนะคะมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรานั่นเองดังนั้นนะคะความสัมพันธ์นะคะของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะสิ่งแวดล้อมดีเท่ากับสุขภาพดีด้วยนะคะแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีแน่นอนว่าสุขภาพก็อาจจะไม่ดีด้วยแต่เด็กๆถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่เราสามารถมีสุขภาพไม่ดีได้ไหม
6: ได
1: ้คิดว่าได้ไหม
6: ได
1: ้เหมือนกันนะคะการที่เราจะมีสุขภาพดีนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยนึงนะคะที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของเรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆนะคะดูแลตัวเองดีมากๆแต่อาจจะป่วยเป็นโรคต่างๆก็เป็นไปได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะแน่นอนมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราต่อจิตใจของเราไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีผลต่อสุขภาพของเราเนี่ยที่เราบอกมาว่าสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไม่ดีนะคะหรือสิ่งแวดล้อมแบบนี้ดีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะลักษณะสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีก่อนมาดูอันแรกเลยเด็กๆดูลักษณะอันแรกนะนะคะลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆลองนึกถึงที่บ้านของเราตอนนี้หรือนึกถึงในห้องเรียนของเรานะคะว่าห้องเรียนของเรานั้นมีลักษณะเป็นยังไงเวรทำเวรหรือเปล่านะคะในห้องมีขยะเยอะไหมห้องรกไหมนะคะหรือเวลาที่เด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านของเราเป็นยังไงได้ทำความสะอาดบ้างหรือเปล่านะลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะจะต้องสะอาด

จะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆดูจากในภาพนี้เห็นไหมครอบครัวนี้กำลังช่วยกันทำความสะอาดในบ้านอยู่ถ้าหากว่าที่บ้านใครแบบปล่อยเลยปล่อยให้รกนะคะไม่เก็บไม่กวาดไม่อะไรเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของเราเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราไม่ผ้าอะไรไม่เก็บเลยนะคะทิ้งเอาไว้มันก็จะอาจจะเกิดเป็นเชื้อโรคเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่างๆได้นะพวกงูตะขาบเนี่ยหรือว่าหนูเนี่ยมันจะชอบที่ที่มันรกๆแหล่งน้ำถ้าหากว่าไม่มีการเจือปนของน้ำน้ำไม่เน่าเลยเนี่ยน้ำก็จะเป็นไงน้ำใสนะคะมีปลานะมีปลาว่ายอยู่อะไรแบบนี้แต่ถ้าน้ำที่ไหนแบบเป็นน้ำเน่าเสียมันก็เป็นไงคะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้นะดังนั้นลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นน้ำจะต้องสะอาดนะคะน้ำสะอาดน้ำใสอากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์จะต้องเป็นยังไงอ่ะคิดว่าจะต้องเป็นยังไงอะไรนะร่มรื่นเพื่อนบอกร่มรื่นไม่มีควันพิษเด็กๆจำไว้เลยนะคะอากาศที่ดีนะคะอากาศที่บริสุทธิ์ที่สดชื่นเนี่ยจะต้องไม่มีสีและไม่มีกลิ่นถ้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกว่าห้องนี้เหม็นอะไรเนี่ยทำไมเหม็นจังเลยเหม็นอะไรสับสับจังเลยนั่นแสดงว่าอากาศเป็นไงอากาศเริ่มไม่ดีแล้วนะคะอากาศที่ดีจะต้องไม่มีสีและไม่มีกลิ่นนะถ้ามีสีอาจจะเป็นพวกฝุ่นควันละอองต่างๆเวลาเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไงมีควันเยอะๆมีหมอกมีควันอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะนั่นแสดงว่าอากาศไม่ดีแล้วนะลักษณะสภาพอากาศของเราในปัจจุบันนี้นะบางวันก็อาจจะมีพวกฝุ่นละอองพวกฝุ่น PM ต่างๆเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะต้องระวังนะโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะคะอากาศมันแห้งแล้งบางทีมันก็อาจจะมีฝุ่นละอองอะไรต่างๆเนี่ยเยอะก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้นะจำไว้เลยนะลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์นะคะต่อมาลักษณะต่อมาจะต้องมีการจัดการขยะที่ดีเด็กๆคิดว่าตอนนี้ที่บ้านของเราเราลองนึกไปที่บ้านของเรามีการจัดการขยะที่ดีหรือเปล่าอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆเลยเวลาที่เราจะทิ้งขยะก็ต้องทิ้งให้มันถูกที่นะคะทิ้งให้ลงถังทิ้งในถังขยะที่บ้านใครตอนนี้มีการคัดแยกขยะไหมคะมีไหมเอ่ยแยกขวดน้ำเอาไว้อย่างน้อยๆมีการแยกขวดน้ำมีหลายบ้านเลยนะคะที่มีการคัดแยกขยะอันนี้เยี่ยมมากเลยเอามือลงเอามือลงนะการคัดแยกขยะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะเด็กๆนะคะเราต้องเริ่มฝึกจากตัวเรานะคะฝึกจากตัวเราก่อนเวลาที่เราแยกขยะเนี่ยเราแยกยังไงแยกเฉพาะขวดน้ำอย่างเดียวใช่ไหมแยกเป็นขวดน้ำออกมาเพราะว่าขวดน้ำอันนี้เราสามารถนำไปขายได้นำไปรีไซเคิลได้นะคะหรือว่าบางบ้านเนี่ยเขาแยกหมดเลยกระดาษขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือเป็นขยะเปียกขยะมูลฝอยอะไรต่างๆหรือโดยเฉพาะขยะอันตรายเด็กๆรู้จักไหมขยะอันตรายเป็นอะไรได้บ้างจำพวกอะไรได้บ้างถ่านอะไรอีกไฟแช็คเศษแก้วเศษกระเบื้องกระป๋องสเปรย์กระป๋องพวกยากันยุงอะไรต่างๆแบบนี้นะคะหรือว่าขวดที่เราใส่พวกสารเคมีหรือน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรแบบนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นขยะที่อันตรายเราก็จะต้องคัดแยกนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำขยะเนี้ยไปทิ้งหรือเวลารถขยะเขามาเก็บเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นขยะอันตรายเขาจะได้นะคะจะได้ไปจัดการให้เราได้ถูกนะเวลานำขยะเหล่านั้นเนี่ยไปจัดการต่อเนี่ยจะได้ทำได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยนะคะดังนั้นนะถ้าบ้านใครตอนนี้ที่ไม่ได้มีการคัดแยกขยะเราสามารถเริ่มได้เริ่มจากง่ายๆก่อนเลยอาจจะคัดแยกขวดน้ำกระป๋องน้ำอะไรแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะลักษณะต่อมาลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อมาจะต้องมีความปลอดภัยมีความปลอดภัยในที่นี้อาจจะเป็น

0: ซอยแถวบ้านเราซอยแถวบ้านเราไม่มีวัยรุ่นมามั่วสุมมีการติดไฟนะคะติดไฟในซอยที่บ้านนะคะเวลากลางคืนเนี่ยสว่างสวยสามารถมองเห็นไม่ได้เป็นแบบว่าซอยที่แบบมืดซอยเปลี่ยวแบบนี้อันนี้ก็คือมีความปลอดภัยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะของสิ่งที่แวดล้อมที่ไม่ดีอ่ะจะต้องเป็นยังไงเด็กๆคิดว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงเลขที่ขอสุ่มเลขที่เลยแล้วกันเลขที่20อุ้ยอุ้ยตื่นเต้นกันใหญ่เป็นตัวแทนจากกลุ่มแรกนะคะอยู่ในกลุ่มแรกเนาะลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีตามความคิดของเราเราคิดว่าจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนคะ
1: มีวัยรุ่นมาเสพติดของไม่ดีค่ะ
0: มีวัยรุ่นมามั่วสุมนะคะมานั่งเสพยากันแบบนี้นะคะเป็นแหล่งมั่วสุมมันก็จะเป็นไงเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้นะอาจจะเกิดเหตุร้ายอะไรต่างๆได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะต้องเป็นยังไงจะต้องเป็นแบบไหนอย่างแรกเลยนะคะลักษณะแรกเลยอยู่ในพื้นที่ที่มีความแออัดเป็นชุมชนแออัดนะคะอยู่กันเยอะแยะไปหมดนะคะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะอยู่กันหลายคนไม่มีความเป็นระเบียบนะคะบ้านอาจจะอยู่ติดๆกันดังนั้นถ้าหากว่ายิ่งอยู่กันเยอะๆเนี่ยการจัดการอะไรต่างๆมันก็จะทำได้ยากขึ้นนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดก็ทำได้ยากนะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องไปอยู่แบบว่าที่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยอย่างตอนนี้เด็กๆอยู่ในห้องเดียวกันใช่ไหมเราจะต้องมีเวรประจำวันมีเวรประจำวันในการทำเวรใช่ไหมคะดังนั้นถ้าต่างคนต่างทิ้งทุกคนช่วยกันทิ้งเพื่อนที่เป็นเวรเป็นยังไงก็กวาดกันแย่เลยนะคะแต่ว่าถ้าต่างคนต่างจัดการขยะของตัวเองไม่ทิ้งถ้าขยะตรงไหนหล่นก็ช่วยกันเก็บเนี่ยเวรประจำวันแทบจะไม่ต้องทำเวรเลยด้วยซ้ำนะอันนี้ฝากไว้ถ้าหากว่าเราจะต้องไปอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะเรื่องความสะอาดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะลักษณะต่อมานะคะลักษณะต่อมาเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยอาจจะมีการลักขโมยเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการก่อเหตุร้ายอะไรต่างๆเกิดขึ้นเด็กๆต้องดูด้วยนะถ้าหากว่าตอนนี้บ้านของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นซอยเปรียวกลางคืนไม่มีไฟเลยไม่มีไฟส่องสว่างเลยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะเกิดเหตุร้ายได้เกิดการปล้นการจี้การฆาตกรรมอะไรกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้นะคะลักษณะต่อมานี่เลยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะต้องเป็นไงน้ำเน่าเสียปลาอยู่ไม่ได้เลยเห็นไหมปลาตายหมดเลยเด็กๆลองดูหมดเลยมีแต่ขยะลอยมานี่ปลานี่ปลาตายไปแล้วนะในนี้เนี่ยเห็นไหมมีก้างปลาอยู่เนี่ยนะคะปลาตายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีแต่ขยะลอยมาเต็มเลยอันถามว่าถ้าแม่น้ำเป็นแบบนี้เราจะกล้าลงไปเล่นไหมไม่เล่นเนาะน้ำเน่าน้ำเสียแบบนี้เราไม่กล้าลงไปเล่นนะคะหรือจะมีใครกล้าตักน้ำอันนี้ขึ้นมาอาบไหมไม่มีนะคะดังนั้นนะคะลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็คือน้ำเน่าเสียอากาศมีมลพิษนะคะมีฝุ่นมีควันมีกลิ่นเหม็นเวลาที่เราอยู่บริเวณนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันหายใจไม่ค่อยออกเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่อมาค่ะแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะต้องไม่มีการจัดการขยะที่ดีด้วยนะถามก่อนในห้องเราเนี่ยมีการจัดการขยะที่ดีไหมคิดว่ามีไหมเอ่ยมีไหมมีเพื่อนบอกมีบ้างไม่มีบ้างนะคะข้างหลังสั่นหัวใหญ่เลยใส่หัวใหญ่เลยนะการจัดการขยะที่ไม่ดีอันนี้ก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเราก็จะเห็นเป็นไง

างบางทีเราไปแบบว่าขับรถผ่านตามข้างทางต่างๆเนี่ยเขาจะมีถังขยะรอบๆถังขยะก็เป็นไงคนก็เอาอะไรมาทิ้งกันเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นการจัดการขยะที่ไม่ดีมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนแถวนั้นได้ถ้าหากว่าแถวๆบ้านเราใกล้ๆบ้านเรามีลักษณะเป็นแบบนี้นะเด็กๆมีพื้นที่ที่เป็นแบบนี้นะคะต้องระวังนะเรื่องโรคต่างๆนะคะโรคติดต่อเรื่องสัตว์มีพิษอะไรต่างๆนะคะมันก็จะอยู่ในนั้นแหละมันก็จะส่งผลต่อตัวเราเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้เราได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีอะไรบ้างนะคะทีนี้กิจกรรมที่เราจะทํากันในวันนี้นะกิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะคะจะให้นักเรียนทําอะไรนะคะคําชี้แจงก็คือจะให้นักเรียนวาดภาพลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีกระดาษแจกให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถแนะนำนะคะในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมไหมคะทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะแจกกระดาษในการทำกิจกรรมของเราให้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะเดี๋ยวจะมีกระดาษแบบนี้ให้นะคะให้เราวาดภาพลงไปนะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีที่ส่งผลดีในช่องสีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรามีลักษณะเป็นแบบไหนวาดภาพแล้วเขียนอธิบายนิดนึงนะคะเขียนอธิบายด้านล่างนิดนึง

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะหลายๆคนก็ทำผลงานนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมผลงานของนักเรียนในห้องกันว่าจะวาดภาพออกมาได้สวยงามแค่ไหนนะคะตัวแทนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรานั้นจะวาดออกมาเป็นแบบไหนและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะเป็นแบบไหนนะตัวแทนทั้ง3คนนะคะก็มีผลงานของเรานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคนแรกกันเลยดีกว่านะภาพของเพื่อนเราคนแรกนะคะก็จะเป็นมีทั้งเป็นภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นภาพที่ส่งผลดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะและอีกภาพนึงโอ้อีกภาพนึงเป็นทิ้งขยะนะคะแบบสกปรกมากเลยค่ะเป็นภาพขยะสกปรกเลยอันนี้ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพเนาะเด็กๆปรบมือให้กับคนแรกหน่อยปรบมือให้กับเพื่อนคนแรกหน่อยผลงานยอดเยี่ยมต่อมาค่ะโอ้ยอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่มีผลดีต่อสุขภาพแน่นอนก็จะเป็นธรรมชาตินะคะที่เราได้วาดมาเป็นแหล่งน้ำนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอันนี้ก็จะเป็นมีขยะเยอะแยะเลยนะคะจะเห็นว่าลักษณะจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะภาพนี้ก็เยี่ยมยอดก็เยี่ยมยอดนะคะปรบมือใช่และคนสุดท้ายของเราโอ้นี่สีสันสวยงามมากนะคะลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีนะคะก็จะมีเป็นแหล่งธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่ดีมีต้นหญ้านะคะต้นหญ้าต้นไม้เขียวชอุ่มและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโอ้โหนะคะมีควันมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีขยะด้วยนะคะจะเห็นความแตกต่างกันอย่างได้ชัดเจนนะคะปรบมือให้กับคนสุดท้ายของเราหน่อยยอดเยี่ยมจากผลงานนะคะที่เราได้รับชมกันไปนะคะเด็กๆก็ทำกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะทีนี้อาจจะมีบางคนที่ยังทำผลงานยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้หรือว่าทำในชั่วโมงว่างได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมา สรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะก็คือสิ่งที่อยู่บริเวณรอบๆตัวเรานั่นเองนะคะทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนั่นเองซึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะคะในการมีสุขภาพที่ดีดังนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะหันมาใส่ใจดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราให้ดีนั่นเองค่ะในครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในเรื่องของปัญหา

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือ

0: ครับ
1: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือ Solar System ซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
1: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

แซดเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรวณภานะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะชั่วโมงที่แล้วเราอ่านอะไรนะเราอ่านตารางเวลาตารางเวลาคืออะไรคือตารางที่มีเวลาอยู่ในตารางนั้นๆให้นักเรียนอ่านและนำข้อมูลนั้นไปตอบคำถามหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ใช่ไหมนักเรียนทำการบ้านหรือยังเอ่ยทำแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อยอดจากเดิมเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อถูกต้องไหมแต่ในวันนี้นะคะเราจะมา

0: ียนบันทึกโดยมีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะอ่ะดังนั้นในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ระบุเวลาได้นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเหตุการณ์หน่อยนักเรียนเคยเจอบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์อะไรในเวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นกิจกรรมรอบกองไฟจะเห็นได้ว่าตอนนี้เป็นบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมของเด็กหญิงพิชภาเวลาเขาจดบันทึกนักเรียนจะสังเกตหน่อยทางซ้ายมือของเราทางซ้ายมือของเราเขาเขียนเป็นอะไรคะซ้ายมือซ้ายมือของนักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเวลาทางขวามือนะคะเป็นของเด็กหญิงพิชภาอ่ะต่อมาพิชภาอยู่ค่ายพักแรมเมื่อใดในวันเสาร์ที่8ธันวาคม2566นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีบันทึกเนี่ยเรามีคำถามเราสามารถตอบได้ตามข้อมูลที่เรามีถูกต้องไหมมาต่อในคำถามที่3พิชภาออกกำลังกายเวลาใดไหนดูให้หน่อยจากการจดบันทึกพิชภาออกกำลังกายเวลาใดเวลานักเรียนดูเพื่อตอบนักเรียนดูอย่างไรเอ่ยเราต้องดูอะไรเอ่ยเราต้องมาหารายการที่เป็นการออกกำลังกายถูกต้องไหมคะแล้วไปย้อนดูกลับกันว่าเป็นเวลาใดดังนั้นจะได้ว่าพิชภาออกกำลังกายในเวลา5นาฬิกา20นาทีเอาต่อไปมาดูพร้อมกันหน่อยว่าเวลา7นาฬิกา30นาทีพิชภาทำกิจกรรมอะไรอันนี้นักเรียนดูอย่างไรเอ่ยเพื่อให้ได้คำตอบอันนี้เราดูเวลาได้เลยเพราะโจทย์บอกเป็นเวลามาถูกต้องไหมคะดังนั้นเราไปดูที่เวลา7นาฬิกา30นาทีแล้วเราก็ไปดูว่าเป็นรายการของอะไรซึ่งรายการหรือสิ่งที่เขาทำนั่นคืออะไรคะรับประทานอาหารเช้านั่นเองนะคะต่อไปคำถามต่อมากิจกรรมรอบกองไฟเริ่มเวลาใดกิจกรรมรอบกองไฟเริ่มเวลาใดเท่าไหร่นะ
1: 19นาฬ
0: ิ
1: กา
0: ตอบถูกต้องมากเลยนะคะเราจะอ่านว่า19นาฬิกานั่นเองนะคะคำถามสุดท้ายเลยจากบันทึกนี้นักเรียนคิดว่าบันทึกนี้มีประโยชน์อย่างไรถ้าจากการที่นักเรียนได้ลองหรือถ้าสมมติวันหนึ่งนักเรียนจดบันทึกนักเรียนคิดว่าบันทึกนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยหนึ่งได้รู้ว่าเราได้ทำอะไรบ้างถูกต้องไหมคะแล้วมีอะไรอีกใครคิดว่ามีประโยชน์มากกว่านี้อีกบ้างมีเพื่อนเมื่อกี้ตอบมาแล้วว่าเราจะได้รู้ว่า1เราได้ทำอะไรไปบ้างเวลาใดถูกต้องไหมคะเพื่อเราอาจจะย้อนกลับมาดูได้ว่าตอนนั้นเราทำอะไรหรือเราจะได้กลับมาย้อนดูว่าอ๋อตอนนั้นเราต้องทำอะไรนะคะสำหรับบันทึกนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์ช่วยจดจำกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรมพร้อมกับมีการระบุเวลาให้เราทราบด้วยว่าเราทำกิจกรรมอะไรในเวลาใดได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการบันทึกประจำวันแต่วันบันทึกของเราตอนนี้เป็นบันทึกเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมแต่เมื่อกี้ครูแพรพูดแล้วว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่คล้ายๆการบันทึกแบบนี้แต่เป็นกำหนดการเช่นตัวอย่างมาดูพร้อมกันเลยนะคะเผื่อนักเรียนคนใดอาจจะนึกไม่ออกมาดูตัวอย่างพร้อมกันตอนนี้เป็นกำหนดการอะไรไหนอ่านพร้อมกันอันนี้เป็นกำหนดการการเข้าค่ายคณิตศาสตร์วันที่10ตุลาคม2566กำหนดการเนี่ยปกติถ้าเราจะมี1เห็นไหมทางซ้ายมือของเราจะมีอะไรเหมือนกันคะมีเวลาแต่ถ้าเป็นกำหนดการเราจะบอกเป็นช่วงเวลาเลยว่าช่วงเวลาไหนทำอะไรบ้างนะคะโดยทางขวามือนะคะจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ได้ลงมือปฏิบัติหรือวางแผนไว้ว่าเราจะทำในเวลานั้นๆทำไมถึงเราต้องมีกำหนดการในวันต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมของเราหรือผู้ดำเนินรายการของเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมเหล่านั้นบรรลุตามที่เราวางแผนไว้การที่เรามีเวลาข้อดีคืออะไรเอ่ยนักเรียนคิดว่าการที่เรามีเวลาบอกเลยว่าเวลานี้ถึงเวลานี้เราทำ

0: กิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่ามีข้อดีอย่างไรเอ่ยจะทำให้เราได้มีการตรงต่อเวลานั่นเองนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อเวลานี้เราควรทำอย่างนี้เวลาต่อไปเราดำเนินการอะไรนะคะเพื่อให้ทุกอย่างนะคะครบองค์ขบวนการที่เราต้องการทำอ่ะมาดูพร้อมกันเลยว่ากำหนดการของเรานะคะมีการทำอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะไหนไปดูเวลาพร้อมกันไหนเวลาช่วงแรกคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นพิธีเปิดดังนั้นข้อดีคืออะไรผู้ที่ดำเนินรายการก็จะได้รู้ว่าเรามีเวลาตรงนี้ในการทำพิธีเปิดถูกต้องไหมอ่ะไปดูกิจกรรมต่อไปต่อไปคือเวลาใดคะ9:30 น.ถึง 10:45 น.กรรมที่1คณิตคิดวิเคราะห์อ่ะเราก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเข้ากิจกรรมที่1กันอ้าวต่อไปเป็นเวลาอะไรคะ10:45 น.ถึง 11:00 น.ในช่วงเวลานี้เราก็จะมีการพักรับประทานอาหารว่างต่อไปกิจกรรมของเราคือ11:00 น.ถึง 12:00 น.กิจกรรมนันทนาการรู้จักไหมกิจกรรมนันทนาการคืออะไรไปเป็นกิจกรรมอย่างเช่นเรามารวมกันมีการเล่นเกมมีการเต้นกันเกิดขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เข้าค่ายนะคะทั้งวิชาของทั้งเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอันนี้นักเรียนก็จะได้รู้จักคร่าวๆกันก่อนอ้าวต่อไปหลังกิจกรรมนันทนาการเป็นอะไรเอ่ย12:00 น.ถึง 13:00 น.
1: พักรับประทานอาหารกลางวัน
0: 12:00 น.ถึง 13:00 น.จะพักรับประทานอาหารกลางวันต่อไปหลังรับประทานอาหารกลางวันเป็นอะไรเอ่ย
1: 13:30 น.
0: ต่อไปนะคะก็จะเป็น13:00 น.ถึง 13:30 น.จะเป็นกิจกรรมนันทนาการอ้าวต่อไปเป็นอะไรคะ
1: 13:00 น.ถึง 14:45 น.
0: จะเป็นกิจกรรมที่2ของเราคณิตคิดสร้างสรรค์นะคะอ้าวต่อไปล่ะคะเป็นอะไรเอ่ย

ในช่วงเวลา 14:45 น.ถึง 15:00 น.นะคะจะเป็นช่วงการพักรับประทานอาหารว่างอ่ะต่อไปล่ะคะค่ายคณิตศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะกำหนดการจะเห็นได้ว่ามีเป็นช่วงเวลาจะแตกต่างกับการบันทึกเมื่อกี้การบันทึกเมื่อกี้เวลาเราจดได้จดเป็นช่วงเวลาแบบนี้มั้ยคะอาจจะไม่ได้จดเป็นช่วงเวลาอาจจะจดเวลาเริ่มทํากิจกรรมนั้นๆตามที่เราจดบันทึกแต่ถ้าเป็นกําหนดการนะคะส่วนใหญ่เราจะบอกมาเป็นช่วงแบบนี้เลยเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละรายการที่เราต้องการปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่เขากําหนดมาและบรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาลองตอบคำถามกันหน่อยนะคะจากกำหนดการการเข้าค่ายคณิตศาสตร์นะคะในวันที่10ตุลาคม2566อ่ะมาดูคำถามที่1คุณครูแพรวขอถามหน่อยพิธีเปิดใช้เวลาเท่าไหร่พิธีเปิดใช้เวลาเท่าไหร่อันดับแรกพิธีเปิดเขาบอกก่อนเวลาอะไรถึงเวลาอะไรเนี่ยดูพร้อมกันหน่อยเราจะได้ว่า9:00 น.ถึง 9:30 น.โจทย์ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่จาก9:00 น.จนถึง 9:30 น.เป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ย30 นาทีอ่ะอันนี้นักเรียนหาคำตอบได้ถูกต้องนะคะดังนั้นนะคะพิธีเปิดของเราใช้เวลาอยู่ที่30 นาทีเอาต่อไปคำถามที่2อ่ะมาดูคำถามที่2พร้อมกันไหนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ถึงระยะเวลาในการทำกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2และกิจกรรมที่3รวมกันเป็นเท่าไหร่ดังนั้นนักเรียนจะหาคำตอบอย่างไรคิดว่าต้องนำมาทำอะไรกันคะนำมาบวกหรือนำมารวมกันแต่ก่อนนำมาบวกหรือนำมารวมกันนักเรียนต้องทราบของแต่ละกิจกรรมก่อนถูกต้องไหมดังนั้นเราไปเริ่มดูที่กิจกรรมอะไรก่อนเลยกิจกรรมที่1ไหนดูจากกำหนดการหน่อยกิจกรรมที่1อยู่ที่เวลาอะไรบ้างคะกิจกรรมที่1ไหนอ่านพร้อมกันอยู่ที่เวลาอะไรเอ่ย
1: 9:40 น.ถึง 10:45 น.
0: เราจะได้อยู่ที่ 9:30 น.ถึง 10:45 น.อ้าวคราวนี้หาให้หน่อยหาให้หน่อยว่าตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 10:45 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่ให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งระหว่าง 9:30 น.ถึง 10:45 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่1ชั่วโมงนะบางคนเริ่มได้คำตอบได้มา1 ชั่วโมง 15 นาทีอ้าวใครที่ยังไม่ได้คำตอบเงยหน้าฟังคุณครูแพลวนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยอันดับแรก9:30 น.ไปจนถึง10:45 น.เราเริ่มนับเพิ่มทีละ1 ชั่วโมงอ่ะไหนทุกคนตอบหน่อยจาก9:30 น.เพิ่มอีก1 ชั่วโมงเป็นอะไรเอ่ย10:30 น.เราได้และมี1 ชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมคะต่อไปจาก10:30 น.ไป10:45 น.เป็นเวลากี่นาที10:30 น.ไปยัง10:45 น.เป็นเวลากี่นาที15 นาทีดังนั้นเราจึงได้คำตอบว่าในกิจกรรมที่1ใช้เวลาไปทั้งหมด1 ชั่วโมง 15 นาทีใช่คำตอบของเรายังยังเราต้องไปดูต่อที่กิจกรรมที่เท่าไหร่ดีอะไรก่อนดีเราไป2ก่อนดีกว่านะคะแล้วค่อยเราค่อยไปที่3นะคะดังนั้นไปกันต่อที่กิจกรรมที่2ไหนอ่านพร้อมกันกิจกรรมที่2อยู่ที่เวลาอะไรคะ อยู่ที่เวลาคือ 13:30 น.ถึง 14:45 น.เอาไหนบอกหน่อยช่วงเวลานี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ 13:30 น.ไปยัง 14:45 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่คะ1 ชั่วโมง 15 นาทีเช่นเดียวกันเลยดังนั้นช่วงนี้เราได้เพิ่มมาอีก1 ชั่วโมง 15 นาทีแต่ของเราต้องการทราบทั้งหมดกี่กิจกรรมเอ่ย3 กิจกรรมดังนั้นต้องไปดูต่อที่กิจกรรมที่เท่าไหร่เอ่ยกิจกรรมที่เท่าไหร่เอ่ย3อ่ะไปดูกันต่อที่กิจกรรมที่3กิจกรรมที่3เวลาอะไรอ่ะ15:00 น.ถึง 15:10 น.อ่ะไหนช่วยดูให้หน่อยค่ะ15:00 น.ถึง 15:30 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่เอ่ย30 นาทีใช้เวลาไป30 นาทีอ่ะพอเราดูทั้ง3กิจกรรมครบแล้วโจทย์ถามว่ารวมกันเป็นเท่าไหร่นำมาทำอะไร60 นาทีซึ่ง60 นาทีมีค่าเท่ากับ1 ชั่วโมงเราจึงสามารถแปลงเป็น1 ชั่วโมงได้มี1 ชั่วโมงแล้วนะรวมกับอีก1 ชั่วโมงได้เป็น2 ชั่วโมงรวมกับอีก1 ชั่วโมงได้เป็น3 ชั่วโมงดังนั้นทั้ง3กิจกรรมนี้ใช้เวลารวมกันเท่าไหร่คะ3 ชั่วโมงแต่ถ้าครูแพลวอยากได้เป็นนาทีอยากได้เป็นนาทีตอบกี่นาทีดีถ้าตอบเป็นชั่วโมงได้แล้วว่า3 ชั่วโมงแต่ถ้าอยากได้เป็นนาทีตอบกี่นาทีดีเอ่ยเท่าไหร่คะ180 นาทีนั่นเองดังนั้นเราสามารถตอบได้2แบบคือ3ชั่วโมงก็ได้หรือ180นาทีก็ได้นะคะเป็นคำตอบของเราไปดูคำถามต่อมาระยะเวลาในการทำกิจกรรมนันทนาการรวมกันเป็นเท่าไหร่ระยะเวลาในการทำกิจกรรมนันทนาการรวมกันเป็นเท่าไหร่อันดับแรกมีกิจกรรมนันทนาการกี่ช่วงดูให้หน่อยค่ะ2 ช่วงไหนมีช่วงเวลาอะไรบ้างเอ่ย

0: 11นาฬิกาถึง12นาฬิกาดูเลย11นาฬิกาถึง12นาฬิกาได้เวลาอะไรคะ1ชั่วโมงใช้เวลาไป1ชั่วโมงต่อไปมีอะไรอีกบ้างเอ่ย
1: 13 นาฬิกา 30 นาที
0: มี13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีใช้เวลาไปเท่าไหร่เอ่ยช่วงนี้เท่าไหร่เอ่ย30นาทีดังนั้นเมื่อกี้1ชั่วโมงอาจจะตอบเป็น60นาทีก็ได้ตอบหน่อยจากโจทย์ของเราต้องการทราบว่าระยะเวลาในการทำกิจกรรมนันทนาการรวมกันเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยไหนลองตอบพร้อมกันได้เท่าไหร่คะ1ชั่วโมง30นาทีหรือถ้าครูแพลอยากได้เป็นนาทีทั้งหมดเลยจะตอบกี่นาที90นาทีนะคะดังนั้นเราสามารถตอบได้2แบบคือ1ชั่วโมง30นาทีหรือ90นาทีนั่นเองนะคะมาดูคำถามต่อมานะคะระยะเวลาทั้งหมดในการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ในวันที่10ตุลาคม2566คิดเป็นเท่าไหร่โจทย์ถามแบบนี้ระยะเวลาทั้งหมดดังนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ไหนถึงไหนเอ่ยคิดว่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พิธีเปิดไหนพิธีเปิดเริ่มต้นเขาเริ่มที่เวลาอะไรคะ9นาฬิกาแล้วปิดที่เวลาอะไรเอ่ยปิดค่ายนะคะปิดค่ายที่เวลาอะไรเอ่ยที่นักเรียนตอบมาเป็นช่วงระยะเวลาที่เริ่มแต่ครูแพรถามว่าปิดค่ายที่เวลาอะไร16นาฬิกาปิดค่ายที่เวลา16นาฬิกาไหนช่วยหน่อยหาระยะเวลาให้หน่อยว่าตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาคิดเป็นเท่าไหร่แต่ละคนหาให้หน่อยเร็วตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาได้ระยะเวลาเป็นเท่าไหร่7ชั่วโมงได้เท่าไหร่เอ่ย7ชั่วโมงนะคะถูกต้องมั้ยถูกต้องนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ยถึงได้มาเป็น7ชั่วโมงเรานับต่อจาก9ถูกต้องไหมคะนับต่อจาก9 10นับ1นักเรียนนับไปเรื่อยๆจนได้ถึง16นาฬิกาจะนับได้กี่ชั่วโมงเอ่ย7ชั่วโมงนะคะหรือถ้าตอบเป็นนาทีได้กี่นาทีเอ่ย420นาที420นาทีคิดอย่างไรนำ7ชั่วโมงคูณกับ60นาทีเพราะเราทราบว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีอันนี้เราได้คำตอบมาทะคำถามสุดท้ายของคุณครูแพลในเกี่ยวกับการดูกำหนดการในการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ของเรานะคะมาดูคำถามสุดท้ายเลยถ้าเด็กหญิงอาภาเสร็จจากพิธีปิดค่ายคณิตศาสตร์แล้วเดินทางกลับบ้านใช้เวลา35นาทีเด็กหญิงอาภาจะถึงบ้านเวลาใดเดี๋ยวขอสุ่มดีกว่าทุกคนหาคำตอบนะคะเดี๋ยวขอสุ่มนะคะสักหนึ่งคนนะคะในการตอบของเราในข้อนี้นะคะมาได้คำตอบทุกคนยังเอ่ยได้แล้วนะคะข้อนี้ไม่ยากดังนั้นเดี๋ยวขอสุ่มสักหนึ่งหมายเลขที่นะคะเพื่อมาตอบคำถามของเราในข้อนี้พร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วมาดูกันว่าเลขที่ออกจะเป็นเลขที่อะไรนะคะมาดูต้องตามที่เราคิดหรือไม่นะคะเดี๋ยวเป็นเพิร์ดนะคะในการตอบได้คำตอบยังครับ
2: ได้แล้วครับ
0: ตอบแล้วยังได้แล้วอันไหนตอบหน่อยเวลาอะไรครับ
2: 210นาทีครับ
0: คุณครูแพลถามว่าอะไรดูดีๆคุณครูถามว่าถึงบ้านเวลาใดเขาปิดค่ายคณิตศาสตร์แล้วเขาใช้เวลาในการกลับบ้าน35นาทีถึงบ้านเวลาใดเพิ่มดูก่อนปิดค่ายคณิตศาสตร์อยู่ที่เวลาอะไรครับ
2: 4โมงครับ
0: 4โมงหรืออ่านอีกหนึ่งแบบได้เป็น16นาฬิกาใช้เวลาในเดินทางอีก35นาทีดังนั้นเขาถึงบ้านเวลาอะไรเอ่ย
2: 16นาฬิกา35นาทีครับ
0: 16นาฬิกา35นาทีถูกต้องไหมทุกคนถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะดังนั้นนะคะในข้อนี้วิธีคิดคืออันดับแรกนักเรียนไปดูก่อนว่าปิดค่ายเวลาอะไรถูกต้องไหมหลังจากนั้นนะคะมาเพิ่มต่ออีก35นาทีจึงได้เป็นเวลาอะไรไหนอ่านพร้อมกันคือได้มาเป็น

16:35 น.อันนี้เป็นการอ่านข้อมูลจากกำหนดการการเข้าค่ายวิชาคณิตศาสตร์ของเราต่อไปมาดูกันหน่อยวันนี้อยากให้นักเรียนมาลองดูเกี่ยวกับการเขียนบันทึกประจำวันว่างเพื่อที่นักเรียนจะได้กลับไปทำการเขียนบันทึกประจำวันของตนเองอ่ะมาดูพร้อมกันตอนนี้เป็น1วันของเด็กชายอะไรเอ่ยเป็น1วันของเด็กชายป๋องเด็กชายป๋องทำอะไรบ้างมีตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มคือเริ่มอะไรเอ่ยมีตั้งแต่เริ่มตื่นนอนต่อไปมีการแปรงฟันต่อไปมีการอาบน้ำต่อไปมีการแต่งตัวต่อไปมีการรับประทานอาหารหรือทานข้าวนั่นเองคะต่อไปไปไหนเอ่ยไปโรงเรียนต่อไปมีการมีการเข้าเรียนนะคะแล้วก็ต่อไปถึงเป็นการอะไรเอ่ยเป็นการที่เข้านอนนั่นเองอันนี้เป็น1วันที่ครูแพลวยกตัวอย่างเพื่อให้ได้มาพูดคุยกันอ่ะต่อไปการที่เราจะเขียนบันทึกประจำวันเราต้องทราบอะไรอีกอย่างนึงจำได้ไหมที่ครูแพลวบอกต้องทราบอะไรคะเวลาดังนั้นใครป๋องนะคะปกติถ้านักเรียนเขียนนักเรียนก็นำไปเขียนตรงกลางได้เลยอ่ะเริ่มแรกเขาทำอย่างไรนะเมื่อกี้เริ่มแรกเขาทำอย่างไรเอ่ยตื่นนอนไหนดูหน่อยตื่นนอนเวลาอะไรคะ6 นาฬิกาการเขียนบันทึกประจำวันทางซ้ายมือของเราเราจะเขียนเวลาทางขวามือเราจะเขียนรายการหรือกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นเราเขียนเลย6 นาฬิกาเวลาเขียนเราจะใช้ตัวย่อคือการใช้จุดเป็นตัวย่อถ้านักเรียนเขียนการใช้จุดเป็นตัวย่อจะย่อระหว่างนาฬิกากับนาทีต้องมีหน่วยอะไรด้วยคะต้องมีหน่วยนาฬิกาคือนอจุดมาด้วยนะคะถึงจะได้เป็นเวลาของเราดังนั้นได้มา6 นาฬิกาเขาทำอะไรคะนักเรียนดูพร้อมกันหกนาฬิกาตื่นนอนต่อไปกิจกรรมต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยแปรงฟันเวลาอะไรไหนดูพร้อมกัน6:05 น.มีการแปรงฟันต่อไปเป็นอะไรคะอาบน้ำเวลาอะไรเอ่ยดูพร้อมกันเข็มยาวอยู่ที่เลข2ดังนั้นได้เป็น6:10 น.มีการอาบน้ำต่อไปล่ะคะกิจกรรมต่อไปเขาทำคือแต่งตัวเวลาอะไรเอ่ย6:30 น.นะคะดังนั้นนะคะ6:30 น.เขาแต่งตัวเตรียมไปโรงเรียนกิจกรรมต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยกิจกรรมต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยกิจกรรมต่อไปเขารับประทานอาหารนะคะเข็มยาวของเขาชี้ที่เลข9เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข6กับเลข7เข็มยาวชี้ที่เลข9ได้เวลาอะไรเอ่ย6:45 น.ดังนั้น6:45 น.เขาทำอะไรคะรับประทานอาหารเช้าต่อไปเขาเดินทางไปโรงเรียนเวลาอะไรเอ่ยเนี่ยดูให้พร้อมกัน19กับเลข10เข็มยาวชี้ที่เลข6ได้เวลาอะไรเอ่ย เอาอีก1รอบได้เวลาเลยคะ ได้เป็น21:30 น.เข้านอนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าหลังเที่ยงตรงไปเวลาเรานับนาฬิกาเราต้องนับต่อจาก12เป็น13 14 15ไปเรื่อยๆจนถึง24 นาฬิกาได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นนะคะนี่ก็เป็นการเขียนบันทึกประจำวันเอาอีก1รอบการเขียนบันทึกประจำวันต้องมีหัวข้อว่าเราเขียนบันทึกประจำวันเกี่ยวกับอะไร2เราจะมีเวลานะคะอยู่ทางไหนเอ่ยการเขียนเวลาเขียนอยู่ทางไหนคะทางอะไรเอ่ยทางซ้ายมือของเรานะคะโดยทางซ้ายมือของเราเราเขียนแบบใช้จุดในการเขียนอย่าลืมมีตัวย่อคือนอจุดทางขวามือเป็นอะไรคะทุกคนเป็นกิจกรรมหรือรายการที่เขาปฏิบัติในเวลานั้นๆได้ไม่ได้ได้ไหมเดี๋ยวคุณครูแพลวมีกิจกรรมให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือปฏิบัตินะคะโดยกิจกรรมของครูแพลววันนี้จะให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินเด็กชายนาวินทำกิจกรรมหลายกิจมือปฏิบัติโดยการหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะนักเรียนขึ้นหน้าใหม่ได้เลยนะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันในวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินกันนะคะดังนั้นตรงกลางกระดาษนักเรียนจะต้องเขียนว่าอะไรเอ่ยกลางกระดาษเราจะเขียนหัวข้อว่า

0: Iya kakak.
1: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
2: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนในระบบเขา
3: ให้มาก็สอน
2: ครับผม
3: แบบพิเศษคงไม่ได
2: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
1: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
2: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปี เป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
3: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
2: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
0: พ่อทำความเกลียดในหม้อ

0: ก็มาจากก็ที่แกว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาก็มาถึงแล้วเจ้าเจ้าเราเหมือนเรื่องเราไปคอยอยู่อ๋อเจ้านับไปข้าก็ไปดิโอ้ท้าปูละท้าก็งาลาหูเจ้าสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดท่านนู่นคู่กันหลวงเก่าต้นน้ำในหาดหนุ่ยยี่สิบห้าก็เวียเจ้าสุดที่เจ้าเลยเจ้ามาหลอกเลยถูกป้าก็พอทีละเลยอาชุยก็ย้ายเข้ากับเชเลย กามือจะเชื่อไปเลยเจ๊กาวีเชื่อหัวอ้วกก็จะเชื่อเลยอุท่าเขาจึงจะเชื่อไปเขาจะรักกูพี่ไปเลยจีด่าข้าแต่หลอดแต่ไม่เชื่อใช่ไหมเฮ้หนึ่งหัววิ่งอยู่กูพี่ไปเรื่องก็ดีพี่เลยที่กูยื้อก็ฟิโดปาละไล่เมื่อคอกับมากระเช้าชูเกาที่ปีกับมือกระเช้ามากระโชว์ที่เจือท่าวิชมอจุจี
1: ก็ยิ่งได้แล้วแหละคือที่แหละปีเช้าห้าที่แหละสาเสียสาเสียชดไทยก็กูจุดได้แหละฟ้องอย่างแหละชิ้นขะแผ่ไปมาสำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี้จากที่ได้เชื่อ ล่าหูเชี่ยวขามาเพื่อจะน้องแม่ที่จุดเลยจะน้องยิ้มไปเลยอู้ยออกฝูงกติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห้องแล้วก็จะแปะปุ๋ยเชี่ยวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชี่ยวเอาสิวินเนี่ยมึงมีเสียที่มากามาเอาขอมาจ่อมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดได้เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรักท่าก็ ว่าโตแล้วหนูแยกเขาลูกว่าโตแล้วมือมือเขาปัจจัยไปออกอ่ะว่าตาชอบพาเลยใช่ไหมชอบหาเตี้ยใช่เอาไก่เชี่ยเล่ที่การที่ปัจจัยเลยจะกูจะยกชิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอรอที่ปีที่การที่ลอยพระรักปากกับโจวีเอาชีวิตเล่จะยกชิออกว่าหูว่าหูเลยก็ติดเชื่อวีนี่หูยาหูเล่
2: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
3: ก็จะเรียนจะเรียนหนังสือได้ค่ะเรียนจะเรียนจะก็ชอบน้องก็จะบอกยันแอบมาหมาล่าก็จะชมว่าจะหมาก็มา กูว่าก็ยังคอยชิชับผู้ใหญ่ก็ยังไปชมว่าจะเมาอย่างเนี้ยมาหมาล่าไปกูปีบอกอย่างเนี้ยกับมาล่าอย่างเนี้ยกูปีบอกอย่างเจ้าชิบุรีรู้สึกให้ใครตื่นตระหนกแกใครตื่นชมว่าปอที่พักก็ขยันก้าวมาตายเฮียกันก็ที่จะตีเล่หมูเจ้าว่าเจ้าเขาจะเดี๋ยวใครอะไรเฮือกก็อยากคุ้มกันที่ปากกับใครอย่างเนี้ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่โอ้โหใครจู้เขาเลยปู่จู้ผมก็จะกอดต่อยกันเชื่ออย่างเนี้ยขาเจ้าก็มาให้เลย
1: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ คือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากกากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กๆนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
2: ใช่เลยให้กูเนี่ยไปมาลุยเจอที่ปกติเนี่ยก็ยกกะประตูยกประตูยกมาเก่าเนี่ยมาเลยเลยที่ได้อยากจะพักอยากจะขาดอยากจะสิบุตร
1: ผู้บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคน

0: ที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
1: ยาเอมาเฮียวมาสิจะเข้าสิบุสิ่งพอตัวชีสเวมติชอบพักจะชอบมาใช้ชีชีจอยถึงมาเฮียวิฮิปอกก็เฮียวโมคือที่ข้าฮิกาชยักคือข้าก็ชิมาเฮียข้าข้ามาชอบวิ
0: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
2: ้ยังที่ปอยแอ๊ะที่บาลเล่ที่ชี้ก็มากระตีปอยกันเลยว่าก็เอาจากวิคิดที่จบวิวก็ติดจับมากกว่าพื้นผีคือจากเกี่ยวกับมากกว่าฮีฮีคือมาจบเวรีใครหัวปุ้ยใครคนนี้ขี้วิหมู่ใครกูพอปล่อยมาลือเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีหมู่กูได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยียบโจวไปหุยลูกกูเล่หมู่เฮียวิโกอียาแต่ก็ง่าแขวะวิอ๋อไปปืนมาแผลเวียอําจ้าหองแล้วอําผือเราก็ปล่อยมาหมูจ้าหองจ้าตีเวียขี้ยาวิอือเวียนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวียนี่กูหมู่เฮียวิกับโจวิวมึนหน่อยเฮียวิลี่
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
1: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเขียววิวน่าขอเตียวคู่ไตแล้วอะไรวิวชิขอพ่อวิลี่ที่พักก็มีฮะพ่อเผาวิวแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียววิวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งไขมันน่าก็ไกลเปล่าก็ชิเช่กูอมตีไขมันน่ากูเขาที่หูเขาที่กูเพื่ออําแต้วกับกูไขมันก็ตัวปกติก็ป้าจะเจอเราแบบนี้ก็คอไก่เราเข็มและเชี่ยเกาะแบบตัวย้อนนี้ตัวย้อนนี้มากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: จะที่เรามูเฮวิโอยาก็ติดชิงห้ากิโลก็แต่เรามือคือก็ระบาดยากไปช่วยบุกการระบาดเวลาจู่ไปพออีกคนมาจู่ยากไปที่กาวิยาช่วยตัวก็มาจู่ที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝ่าและที่ใครพิชัยวิวที่บอกที่อาทิตย์เก็บนุ่งานที่จะจู่อาทิตย์โอ้ยอะไรฮิกาจาวตักดีกว่าโอ้ยอะไรฮิกาเต็งยาจ่อพอยก็ขายมาจ่อวิชิสุเฮติขายติสิกาคัดจาวอย่างนี้ตัวอย่างนั้นก็ตีเลยก็ต้องมาขายตัวอย่างก็ฮิเลคัสเอวโอ้โหขี้จะจู้เอาเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮิกาฮิชาก็นี่ก็ชัวร์จิตตายหรืออุติยาฮิกาก็มาเกะ
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้

0: บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำ
1: อัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
2: ป้าครับรู้ไหมว่าวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: วันนี้หมอจะพาป้ามารู้จักกับวัวนมป้าว่าวัวนมเนี่ยมีกี่สี
1: ก็ต้องเป็น2สีขาวดำสลับกันเป็นจุดๆสิครับ
2: แล้วป้ารู้ไหมครับว่าเวลาป้ากินนมเนี่ยสารอาหารมันเท่ากันไหมในนมแต่ละขวดที่ป้ากินเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ากินนมแล้วมันดีอ
2: ่ะวันนี้เนี่ยป้าจะได้รู้ละว่าวัวนมเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็น้ำนมที่กินเนี่ยมันต่างกันไหม
1: โอ้ อยากรู้เหมือนกันครับ
2: ป้าเราจะได้กินนมแล้วก็เรารู้ด้วยว่านมมันเป็นยังไง
1: โอ้ไปเลย
2: ไป
1: เย้
2: อาจารย์ต้น
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: จำได้ไหม
1: อ
2: ๋
1: อจำได้ครับคุณหมอคนนี้ที่ไปดูกับเราเรื่องควายใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้ครั้งนี้มาเจอเรื่องวัว
2: คือคุณหมอเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สีกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งวัวควายก็เป็นสัตว์สีกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันปาร์คสงสัยอะไรถามอาจารย์เลย
1: คุณหมอบอกว่าวัวนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พันธุ์ที่เป็นสีขาวกับดำสลับกันนะครับมันมีสีอะไรบ้างครับ
3: มันมีเยอะกว่าอื่น

0: จะเล่าก่อนว่าวัวให้นมมันมี2สายพันธุ
1: ์
0: มันมีวัวยุโรปวัวอินเดียเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเรารีดนมกินกันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตกันเนี่ยก็ใช้โคอินเดียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มเลี้ยงโคยุโรปตั้งแต่วัวแดงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกว่าพันธุ์เรดเดนแล้วก็เรดเดนซี่แต่เลี้ยงอยู่ไม่นานหรอกเขาก็พัฒนาพันธุ์แล้วเขาพบว่าโคพันธุ์ขาวดำเนี่ยมันมาพัฒนาสายพันธุ์กับโคบ้านเราเนี่ยแล้วทนแดดทนฝนกินพืชกินหญ้าอย่างบ้านเราได้แล้วก็ให้นมเยอะคนก็เลยนิยมขาวดำม
2: าน
0: ะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเห็นว่ามีขาวดำนะครับขาวดำนี่ก็คือโฮสไตน์ฟิชเชียนหรือแบ็กแอนด์ไวท์นอกจากพันธุ์นี้ก็มีพันธุ์อื่นๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นบราวน์สวิสวัวแต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะน้ำนมมีจุดเด่นต่างกันบางตัวให้น้ำนมมากบางตัวให้ไขมันสูงบางตัวมีวิตามินสูงแต่ถ้าจะให้ไล่เรียงก็มีเป็น10พันเลยเยอะมากจริงๆบ้านเราเนี่ยชัดๆเลยพันเดียวเลยขาวดำ
2: ขาวดำเป็นหลัก
1: เมื่อกี้ครับผมไปเห็นวัวพันขาวดำมาแล้วครับ
0: อ
1: ันนั้นผมคุ้นเคยแล้วครับแต
0: ่
1: ที่ผมเดินผ่านมากับหมออ้อยครับผมเห็นเป็นวัวสีน้ำตาลแขนตรงปากมันเหมือนมีทาลิปสติกสีขาว
0: มันเป็นวงสีขาวนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของวัวพันเจอร์ซี่นะครับแต่นี่เราก็มาปรับปรุงพันธุ์ที่นี่เป็นพันธุ์ผสม มันอาจจะไม่มีทุกตัวแต่นี่แสดงว่าตาดีนะครับเห็นนะแล้วจากของเจอร์ซี่เนี่ยปกติแล้วจะเป็นสีเหลืองทองแต่นี่เราอาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเป็นพันธุ์ผสมนะครับรอบจมูกสีขาวจมูกจะต้องดำสนิทนะครับแล้วก็ผู้หางดำนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะมองด้านในก็เป็นเหลี่ยมไปหมดตัวแต่ตัวจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นทั่วไปข้อพิเศษก็คือให้น้ำนมที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินสูงแล้วก็มีไขมันสูงตอนนี้มันมีคำว่าพรีเมียมมาอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยวิธีการที่เขาจะได้พรีเมียมเนี่ยเขาก็ต้องเอาวัวเนี่ยนะครับมาเลี้ยงอย่างดีจะต้องจัดการอาหารจะไม่ให้กินฟางอย่างนี้ไม่ได้ฟางนี่ไม่มีอะไรอันนี้กินช่วยย่อยเฉยๆมีแต่ไฟเบอร์เขาต้องกินพวกหญ้าสดเขียวๆหรือว่ามีอาหารข้นอาหารเม็ดบำรุงแล้วก็ต้องมีหลักโภชนาการเข้ามาเต็มที่เลยเพื่อให้นมที่ออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเท่ากับพรีเมียมแต่ทีนี้อีกแนวหนึ่งแทนที่เราจะไปให้อาหารอย่างนั้นเราอาจจะเปลี่ยนพันธุ์มาเลี้ยงก็ได้อย่างที่เราเห็นพันธุ์เจอร์ซี่อย่างเง
1: ี้
0: ยเรารู้แล้วว่าพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยให้น้ำนมที่มีสารอาหารข้างในน้ำนมค่อนข้างเยอะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของอาหารมากแต่ให้อาหารที่โอเคเหมาะสมเพียงพอและลักษณะประจำพันธุ์เขาอ่ะเขาก็ผลิตน้ำนมออกมาที่มีสเปค
2: มีคุณภาพดี
0: คุณภาพดีเข้าขั้นพรีเมียม
2: ก็มีอยู่2อย่างไงก็คือเลี้ยงนมขาวดำเหมือนที่ปั๊กเห็น
1: ครับ
2: แต่ว่ากินอาหารดี
0: ๆอาหารดี
1: ๆอาหารดีก็จะมีนมที่
0: ด
1: ีเด
0: ี๋
1: ยวถ้าเป็นวัวพันธุ์เจอร์ซี่ไม่ต้องอาหารดีมากก็ได้แต่น้ำนมออกมาก็ดี
0: ใช่แต่ถ้าเราให้อาหารดีด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ
1: ่
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าหมอว่าคุยไปตรงนี้ก็ไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปดูวัวในฟาร์มนี
1: ้ครับ
0: นะแล้วเราก็ไปดูเขารีดนมแล้วเราก็จะเอาน้ำนมเขาไปตรวจที่ร้านสัตวแพทย์แล้วก็ไปพาสเซอร์ไลซ์ดื่มกันดีไหม
1: ดีครับ
0: โอเคเนาะไปกันดีกว่าครับ

0: ที่ดีเครื่องเนี่ยจะปลอดภัยกับเต้านมมากกว่า
1: คราวนี้สิ่งถัดมาคือกระบวนการรีดนมมันจะมีหลายขั้นตอนมากเลยปั๊ก
2: มีอะไรบ้างครับ
1: ถามอาจารย์ต้นดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ
2: มีอะไรบ้างครับ
0: ตอนก่อนที่วัวจะเดินเข้ามาเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคนปฏิบัติงานเขาจะทำการล้างเต้าก่อนทำความสะอาดเพราะว่าเขาไปนอนอยู่กับดินป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปนะครับระหว่างนั้นทำเต้านมวัวไปเพื่อตรวจดูว่าผิดปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นที่2ก็จะรีดนมส่วนแรกออกมาแล้วตรวจดูเบื้องต้นว่านมมันดูปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนป่วยเดี๋ยวเอาไปรวมกันแล้วนมมันจะเสียหลังจากนั้นเขาก็เซตเครื่องต่างๆแล้วก็เอาไอ้กระบอกรีดนมซ่วมเข้าไป4เต้าตัวนึงก็จะตกประมาณใช้เวลาประมาณ5นาทีจนน้ำนมหมดเต้าเขาก็จะเอากระบอกรีดนมออกแล้วเขาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาก็จะจุ่มหัวนมคือหัวนมเนี่ยมันจะไม่มีหูรูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปิดทันทีทันใดเพราะว่าเอาน้ำยาสวมปุ๊บเพื่อให้ป้องกันเชื้อเข้าแล้วก็มาปล่อยแม่โคไปเดินเล่นสัก20นาที
1: น้องป้าเชื่อไหมครับว่าวัวเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขายืนรอมารอรีดนม

0: นะรู้ป่ะคือเวลาที่วัวมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่เขาโดนรีดนม
1: อ้าว
0: จริง
2: ๆนมเขาเยอะทำให้เหมือนคนเราหรือสัตว์อื่นถึงเวลาแล้วเขาอยากเอาออกมากเลยนมเขาแต่ง
0: คือพอเขาม
1: ีอึดอัด
0: ใช่แล้วช่วงที่ยืนเนี่ยเห็นไหมก็มีกินน้ำมีอะไรกินด้วย
2: วัวสุขภาพดีจะเคี้ยวตลอดเขาเรียกว่าเขาถึงเรียกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
1: อ๋อแล้ววัวที่จะมารีดนมวัวนี่ต้องอายุกี่ปีอะคร
2: ับ ก็จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะโตเต็มที่เริ่มสืบพันธุ์ได้เนี่ยก็ประมาณ8เดือนถึง1ปีเขาจะเรียกว่าโคสาวยังไม่เคยผสมวัวตัวหนึ่งเนี่ยก็จะตั้งท้องอีกประมาณ9เดือนบวกกับเมื่อกี้1ปีกับอีก9เดือนก็ร่วมๆประมาณ2ปีอะถึงจะเริ่มให้น้ำนมได้
1: ต้องรอให้มีลูกก่อน
2: ใช่น้องปาร์ครู้ไหมวัวเนี่ยเวลาเขารีดๆอยู่เนี่ยเวลาเขาถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยเขาจะหลั่งน้ำนมแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดทำอะไรให้เขาตกใจนะเขาหยุดหลั่งน้ำนมเลยนี่อันเนี้ยหมอไปรีดมา
1: ที่อันนี้มันมี4หลุมเพราะว่าเต้าวัวมันมี4เต้าใช
2: ่มั้ยใช่ครับอันนี้เต้าหน้าซ้ายเต้าหน้าขวาเต้าหลังซ้ายเต้าหลังขวาเราจะมาทดสอบเบื้องต้นว่าใช้ได้มั้ยผมใช้ได้มั้ยอันนี้เค้าเรียกว่าน้ำยา CMT
0: นะครับน้ำยาตรวจลอกเต้านมอักเสบในวัวนมดูว่านมที่เลี้ยงออกมาเนี่ยเหมาะสมที่จะเอาไปใช้เป็นนมให้เรากินหรือเปล่าเบื้องต้น
2: ใช่ครับ
0: เบื้องต้น
1: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบจะเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบนะครับนี่นี่นี่นี่นี่น้องตาเห็นไหมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนมีก้อนขึ้นเห็นป่ะ
1: อ
2: ๋
1: อใช่ใช่ครับ
2: แสดงว่าตัวเนี้ยเต้าหลังขวามีปัญหานะครับจริงๆนี่เขาไม่รู้เดี๋ยวเราต้องบอกเขาแล้วเต้าเนี้ยไม่เอาไปกินเราเอาเต้าพวกนี้ไป
1: แล้วถ้าสมมุติว่ามันปะปนกับน้ำมะม่วงที่ใช้ได้ครับถ้าคนดื่มเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: มันจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นอาจจะท้องเสียมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได
0: ้ต้องไปดูว่ามีขั้นตอนอะไรเยอะมากในการเพื่อที่เราจะได้กินนมอย่างปลอดภัย
2: วันนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วนี่ครับพี่ตุ่น
3: สวัสดีครับ
2: นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลองนี้แหละครับผมอันนี้พี่ตุ่นกำลังทำอะไรครับเนี่ยอ๋ออัน
4: นี้กำลังทดสอบแอลกอฮอล์เทสอะค่ะ
3: แอลกอฮอล์เทสคืออะไรนะครับเอาไว้ตรวจอะไรครับ
4: ตรวจความเสถียรของโปรตีนในน้ำนมดิบอะค่ะ
1: ความเสถียรของน้ำนมดิบคืออะไร
4: ก็คือเราจะดูว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพดีหรือเปล่า
3: ขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ต้น
2: คือถ้าเกิดน้ำนมเนี่ยไม่มีคุณภาพก็คือโปรตีนมันก็จะไม่เสถียรโปรตีนก็จะเสียไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราตรวจด้วยแอลกอฮอล์เขาทำปฏิกิริยากันเนี่ยถ้าโปรตีนไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดตะกอนขึ้นลองเอียงดูแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะเกิดเป็นคราบ
1: โอ้นี่ไง
2: ใช่นั่นแหละ
4: จะเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะ
1: ผง
2: ใช
4: ่จะเป็นขอบๆนะคะแต่นี้ดูจากอันนี้คือน้ำนมปกติลองเปรียบเทียบดูได้ค่ะ
1: อันนี้ใส่กิ้งอะเยอะ
4: ลองกลิ้งดูสิคะ
2: เห็นไหม
4: เห็นไหมคะ
2: มันจะ
1: โอ้อันนี้ออกเป็นคราบเลย
2: ใช่
3: อันนี้คือใช้วิธีการแอลกอฮอล์เทส
4: ใช่เขาเรียก
3: การตรวจสุขภาพนมเบื้องต้น
4: ใช่จะตรวจได้เฉพาะในน้ำนมดิบเท่านั้น
3: อาจารย์ต้นครับตอนที่ผมเดินเข้าไปตลาดเนี่ยมันจะมีร้านขายนมที่เป็นนมต้มอ่ะผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีตะกอนปนอยู่ในนั้นเนี่ยมันลักษณะเดียวกันไหมครับคือนมไม่มีคุณภาพเหมือนกันไหมครับ
2: อันนั้นไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นเคิร์ดที่เกิดจากไขมันมันลอยตัวขึ้นมานมแบบนั้นเนี่ยเขาต้มแบบต้มสุกเลย
3: ต้มสุกเลยใช่
2: ต้มสุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไขมันทั้งอะไรเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนเขาเรียกว่าเท็กเจอร์ไปเราก็เลยมีไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแต่อันนั้นไม่เกี่ยวกับกระบวนการนี
3: ้งั้นผมถามต่อนิดนึงไอ้นมที่ต้มสุกเลยเนี่ยคราวนี้เวลามันต้มมากโปรตีนมันก็ต้องน่าจะเสื่อมสภาพไปใช่ไหมฮะแล้วสารอาหารยังคงอยู่ครับหรือว่าเหลือแต่รสชาติ
2: หายไปเยอะอย่าเรียกว่าหมดไปอ่ะแต่หายไปเยอะอ่ะเราถึงมีกระบวนการพาสเจอร์ไลซ์ที่เขาวิจัยมาแล้วว่าโอเคอุณหภูมิเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะถึงกำลังดี
3: UHT โอเคพาสเจอร์ไลซ์โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปาร์คเลือกกินนมก็เลือกพาสเจอร์ไลซ์
1: กับ UHT
3: เป็นหลักนะครับมันจะได้มีคุณค่าทางอาหาร แต่ถ้าเกิดป้าบอกว่าคุณค่าอาหารป้าพอแล้วไม่อยากกินเยอะอยากกินแค่รสนมป้าก็ไปกินนมนี้ป้าชอบแต่กินทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
1: ครับ
4: อันนี้เป็นการตรวจจุลินทรีย์เบื้องต้นว่าในน้ำนมเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เยอะหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูชั่วโมงการเปลี่ยนสีของน้ำนมนะคะถ้าน้ำนมดีเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนสีก็คือเราจะดูทั้งหมด8ชั่วโมงถ้ายิ่งไม่เปลี่ยนสีเลยภายใน8ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่านมเอ็กเซลเลนต์มากนมดีมาก
3: แล้วตัวอย่างนมที่เอามานี่มีอะไรบ้างครับผมเห็นมีหลากหลายอันเลยฮะ
2: อ๋ออันนี้มีน้ำนมวัวปกตินะครับทั่วไปนะครับอันนี้น้ำนมพรีเมียมส่วนอันที่3นี่เป็นน้ำนมวัวพันเจอร์ซี
1: ่อ๋ออันนั้นที่เราไปดูมาแล้ว
2: ไปดูที่ฟาร์มเนี่ยที่เราไปรีดนมกันมานะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำนมแพะเราเปลี่ยนสปีชีส์บ้างนะครับเราก็มีน้ำนมควายครับ
4: แล้วก็ใส่เมทิลีนบลูลงไป1 ml นะคะ
3: ก็คือนม10เมทิลีนบลู1
2: น้ำปั๊กถือ
4: ค่ะน้ำปั๊กช่วยถือหน่อยค่ะ
2: ได
1: ้1 ml นี่1มิลลิลิตรใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
3: เมทิลีนบลูก็คือสีฟ้า
1: สีฟ้าจริง
2: ถือไว้แน่นๆโอเค
4: ค่ะเสร็จแล้วเราก็มี
1: ฟ้า
4: ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็มิก
3: ขยับ
4: เห็นไหมคะก็จะมีสี
3: สี
4: ฟ้าเกิดขึ้นถ้าเวลาเปลี่ยนไปประมาณ4ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำนมปกติ
3: เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
4: จะเป็นสีขาวค่ะกลับสู่เดิมแล้วก็จะมีตะกอนเกิดขึ้น
3: คราวนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมปั๊กเราจะต้องเอานมที่เราทำย้ายไปไว้ที่ตัว water bath ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาเพื่อทำให้เชื้อเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะว่าอุณหภูมิเขาใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ไงอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยเชื้อมันสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายมากเลยก็เลยเรียนแบบว่าถ้าสมมติมันอยู่ในร่างกายมนุษย์พวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องนับจำนวนโซมาติกเซลล์
1: โซมาติกเซลล์นี่มันคืออะไรคร
2: ับ โซมาติกเซลล์ก็คือเซลล์ที่มันอยู่ในน้ำนมครับมีหลายเซลล์แต่ว่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเหมือนคนเราถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวจะออกมาเก็บกินแบคทีเรียใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันน้ำนมถ้าเกิดมันติดเชื้อมันมีเชื้ออะไรอยู่ในนั้นเซลล์พวกนี้มันก็จะเยอะเพราะนั้นถ้านับออกมาแล้วจำนวนเซลล์เยอะก็ถือว่านมคุณภาพน้อยลงนะครับซึ่งมาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยเขาให้ไว้ 500,000 เซลล
3: ์
2: นะครับ 500,000 เซลล์ต่อ1 ml นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินเนี่ยก็คือคุณภาพไม่ดีอาจจะไม่ควรเป็นพาสเจอร์ไรซ์ด้วยซ้ำ

0: ก็ด่านนี้นะฮะเรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบน้ำนมเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับวิธีทำให้คล้ายกันแต่คราวนี้ก็จะบอกว่าในนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร
1: ่
0: น้ำตาลแลคโตสเท่าไหร่มีสลิดน็อกแฟตหรือเนื้อนมเท่าไหร่นะครับ
2: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่านมแต่ละอย่างเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะป๊า
1: ครับ
2: เพราะว่าดูข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสีก็ขาวเหมือนกันหมด
1: ใช่
2: แต่พอเราผ่านเครื่องนี้แหละป๊าจะรู้แล้วว่านมชนิดไหนเนี่ยมีโปรตีนที่สูงนะฮะมีไขมันที่สูงหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งนมแต่ละชนิดคุณสมบัติก็แตกต่างกันไป
0: น้องปาร์คผลออกมาแล้ว
1: ครับ
0: น่าสนใจนะน้องปาร์ครู้ไหมทำไม
1: ทำไมอะครับ
0: ไขมันมันต่ำครับนมที่เราวัดใช่เพราะว่าปกตินี่นี่หมอมีชาร์ตมาให้ดูนี่แถวนี้นะครับเขาจะบอกอยู่นะครับมาตรฐานนมดิบมาตรฐานธรรมดาเลยของประเทศไทยเนี่ยไขมันจะต้องมากกว่า 3.35 พอดีอันนี้ออกมาแค่ 1.91 แสดงว่าอันนี้ไขมันต่ำ
1: แล้วไขมันต่ำมันไม่ดีอะคร
0: ับ เราต้องกลับไปดูเพราะว่าน้ำนมเป็นน้ำนมจากวัวปกติแต่ปรากฏไขมันเท่านี้ก็ต้องไปดูอีกถึงแม้จะไม่ติดเชื้ออาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงน้ำนมนี้ไม่ผ่านถ้ามีตัวหนึ่งไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอันนี้คือน้ำนมพรีเมียมที่เราเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
2: นมก็สามารถเลือกดื่มนมแพะแทนได้เนื่องจากนมแพะมีน้ำตาลแลคโตสในปริมาณที่ต่ำกว่าน้ำนมชนิดอื่นๆนะครับซึ่งเจ้าน้ำตาลแลคโตสนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้ำนมครับเราได้เห็นการตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วจากนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญนั่น
3: เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณรับน้ำนมดิบแล้วก็เตรียมน้ำนมดิบเพื่อที่จะทำการพาสเจอไรซ์นะคะเราใส่น้ำนมดิบไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่า

0: น้ำนมดิบที่มาเนี่ยยังไม่ได้พัฒน์เนี่ยเราจะต้องคงอุณหภูมิไว้เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจจะอยู่ในน้ำนมใส่ถุงมือถ้าเราจะต้องสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะอันนี้คือน้ำนมดิบที่เมื่อเช้าเราไปตรวจคุณภาพแล้วนะคะน้องป้า
1: ตอนแรกทำอะไรครับ
0: นี้เราก็จะตวงน้ำนมว่าน้ำนมที่เราจะพัฒน์เนี่ยมีอยู่เท่าไหร
1: ่
0: ค่ะแล้วก็กรองไปด้วยอันนี้คือตะแกรงที่สำหรับกรองแต่ว่าอุปชนะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนทุกชิ้น
1: จริงแล้วผมนึกว่าห้องผลิตนมนี่มันจะมีพวกอุปกรณ์ไฮเทคเยอะๆนะคะเหมือนในการ์ตูนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆแล้วถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสที่เป็นระบบปิดอันนั้นเขาเรียกระบบปิดแต่อันเนี้ยมันเป็นการผลิตที่เราสามารถควบคุมได้เพราะมันเป็นแบบโฮมเมดค่ะ
2: มันเป็นเหมือนกับการที่เราทำเป็นต้นแบบให้นักเรียนได้มาศึกษานะฮะเพื่อให้เขาเข้าใจกระบวนการขั้นตอนทุกวิธีก่อนป้า
0: ทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนการพาสเจอไรซ์แล้วนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยการพาสเจอไรซ์เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีน้ำอยู่หลักการของมันคือเราจะไม่ให้อาหารในเนี้ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพราะว่าความร้อนมันจะมากเกินไป
3: ไม่เหมือนกันต้ม
0: ใช่
3: แล้วเป็นความร้อนใช่ผ่านความร้อนผ่านน้ำไปจนน้ำนมอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะจนกว่าอุณหภูมิจะถึง80องศาแล้วเราหยุดที่80องศาแล้วก็คงไว้ที่5นาทีค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปคูลดาวน์ก็คือลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเป็นการน้องฆ่าเชื้อค่ะถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้คุณค่าทางอาหารจะเปลี่ยนไป
2: อ๋อโอเค
0: หลักการพาสเจอไรซ์คือการคงคุณค่าทางอาหารไว
3: ้ครับ
2: ป้าเข้าใจยัง
1: เข้าใจแล้วครับ
2: ก็คือต้มไปจนถึง80องศา
1: แล้วก็คูลไว้5นาทีแล้วก็เอาไปคูลดาว
0: น์ถูกต้องค่ะเราพาสไปได้ระยะหนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าอุณหภูมิได้หรือยัง
2: ต้องปารู้ไหมครับว่าทำไมต้องให้ร้อนเสร็จแล้วต้องมาให้เย็นรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
2: เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะเฉลยทำไมครับอาจารย์ต้นครับ
3: ครับเพื่อน็อกแบคทีเรียครับตอนแรกเราไม่ได้ถึง100นะครับกลัวสารอาหารมันสูญเสียไปเพราะนั้นการถึงแค่80องศาเป็นเวลาแค่5นาทีเนี่ยก็คือเราหยุดการทำงานของแบคทีเรียแบคทีเรียมันก็อ่อนแรงที่พอเอาขึ้นจากความร้อนมาลงความเย็นเนี่ยก็เหมือนกับการช็อกเขาก็จะน็อกหมดสติไปเพราะฉะนั้นนมพาสเจอไรซ์อ่ะถึงเก็บอยู่ได้ประมาณ7วันแต่ต้องเก็บในตู้เย็นนะ
4: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพาสเจอไรซ์ก็ถึงขั้นตอนการบรรจุน้ำนมลงขวดครับถึงแม้จะดื่มได้แล้วก็ยังต้องสุ่มตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ผมไปดูวัวมาไปดูวิธีการตรวจนมวัวมาแล้วก็ไปดูวิธีการพาสเจอไรซ์มาครับถ้าผมอยากกินนมวัวเจอร์ซี่ผมจะไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ
0: นี่เลยค่ะต้องถามอาจารย์ต้นเลยค่ะ
3: คือตอนนี้ก็ยังไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นยูนิตเล็กๆเพื่อทำเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าถ้าน้องปาร์คอยากจะดื่มนะครับก็มาที่คณะสัตวแพทย์มหาลัยมหิดลที่สารยานั่นแหละครับอยู่หน้าคณะมีร้านขายนมเจอร์ซี่อยู่นะครับหรือว่าน้องปาร์คโทรมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให
1: ้โอ้โหขอบคุณครับ
3: ครับ

0: ็นยังไงบ้างป้าวันนี้ไปดูวัวนมมาทั้งวันเลย
1: ได้ชิมนมวัวจากวัวพันธุ์เจอร์ซี่ด้วยรสชาติดีมากครับอร่อยมากเลยแถมยังได้ดูวิธีการผลิตนมวัวแล้วก็ได้รู้ว่าวัวที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยครับ
0: ใช่แต่ว่าไม่ว่านมเนี่ยจะมาจากวัวสายพันธุ์ไหนก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วยอย่างปาร์กเนี่ยยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: ปาร์กก็ต้องการโปรตีนสูงหน่อยไขมันสูงหน่อยจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับ
1: สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วครับ
0: พบกับ
2: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศ

0: เราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน
3: การเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล่องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลาง

0: วันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซอกกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามดแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีข้อมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
1: มาวงแรกก่อนวงผีเสื้อทั้งติง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
6: เสื้อมันสีดำมันสีดำเลย
1: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ได้ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้เขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
6: น
1: ั่
6: นแหละตัวปู
1: ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ย

0: นิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัววีแบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอ2ลักษณะนี้ไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอ2ลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
1: ชัดอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
0: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
2: หาหน้าผู้สีขา
0: หาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คือเนี้ย
2: ไม่รู้ว่ามันสีขาหรอ
0: ใช่หนวดเป็นตัววีสีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
1: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยาก

0: มันมีผีเสื้อไหนที่มันไม่มีหางไหมคะครู
1: ไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่งั้นไม่มีหาง
0: ถ้าไหนมีหางไปอยู่ในหางติ่งเท่านั้นหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพริ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
0: ครูครับมันมีแค่ตรงนี้หรอครับที่มีแค่แบบสี่ขาที่เรามองเห็นนะคะ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียว
2: ทำไมม
1: ัน
2: ต้องม
1: ีแค่สามวงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงอ่ะแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระลำในวงของผีเสื้อหนอนกระลำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
3: ดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระลำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
1: อันที่4อะไรแล้วนะ
2: สีน
1: ้
2: ำเง
1: ิน ส
2: ี
1: น
2: ้
1: ำเง
2: ิน
1: เท่ากับ
2: ในลิงอ่ะเขาจะเอายัดก้นเขาแล้วก็อีก
1: เหรียญบาท
2: มาเช็ดก้น
1: ไม่เกิน
4: มันมีพันตัวใหญ
1: ่ไม่เกิน5บาทเพราะว่าล
4: ิงได้ก่อนคือเกี้ยวมันมีพันตัวใหญ่ไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
4: ไม่เกิน2บาท
1: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากอ่ะปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่เห็นไม่เห็นประหลาดไปจากกลุ่มอื่นๆนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
2: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
1: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
0: นั่นเราเรียกว่าหนวดอะไรนะ
1: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าก
4: ระบองหักงอ
1: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆต้องปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าท้อไอ้ตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
3: ผ
1: ี
3: เส
1: ื้
3: อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วแถมหนวดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายเคียวค่ะ
5: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับวง5วงแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ลงแต่ละจุดก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วย
3: ใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
6: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
7: วงนี้มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
3: กลุ่มแรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
8: ตอนนี้เหรอตรงนี้มันรู
0: ้น่าจะใช่แหละ
4: ตุ้มไม่มี
0: แต่ว่าปีกข้างหลังมัน
4: ไม่คนละตัวคนละตัว
9: ด้านซ้

0: ป็นผีเสื้อการหันหลังด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อการหันแหละ
1: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันธุกรรมดูผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
2: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
3: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
4: ่ไม่ได้
3: ตามสองข้างทางทำไมอ่ะ
4: หนูหมดเลยค่ะ
3: คิดว่า
4: จะได้
3: เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
5: หางติ
3: ่
5: งธรรมดา
3: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม
4: ได
3: ้เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
6: นี่ไงไอ้ตัวนี้
7: ตัวนี้ค่ะที่เขาว่าตัวนั้น
6: ก็ไอ้ตัวนี้ที่ไม่รู้ว่าเป็นตัว
7: พี่พยายามจะว่ามันอยู่แต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
4: ปารีสยังไงปลาปลาสระอาเรือสระอีสระเสือ
7: เรือสระอีสระเสือ
6: เราพิมพ์มาด้วยมันเป็นน้ำตาลสลับขาวนะ
7: แต่เราจำรูปได้แล้วเราลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เคยเชื่อขาวใครกระหม่อมก็ไม่ได้เจอ
8: ก็จะมีอยู่ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวนึงครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
4: วงแรกหางติ่งวงที่สองพึ่งแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่ห้าบินเร็วครับ
2: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
9: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
10: เจอครบ5วงแล้วค่ะครบ5แล้ว
11: ไม่ขาดเจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณ
3: ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
2: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
12: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนไม้เราเจอได้แค่4วงครับ
3: ครับ
12: เจอประมาณ11ชนิด
3: ครับ
12: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตันหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตันหางแหลม
3: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผี
13: เขียนตอนนึงสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดี
14: มันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
15: อนุรักษ์ทำไม
14: เพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
2: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้น

0: การได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
1: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับในการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็กสองคนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงก็จะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนเป็นการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
0: ชวนเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับเป็นต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับนั่นการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยและด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่คืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมาย

0: าศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยมหิดลเป็นมหาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์คาพยพนะครับทุกสถาบันของมหาลัยเนี่ยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
1: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่นอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000

0: บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อจะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่เช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ25ถึง28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่เนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายหนึ่งได้ผลดีในสังคมหนึ่งอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมหนึ่งเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมี incentive หรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยิน baby bonus คือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไร แล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็

0: จจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
1: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราพอสมควรแล้วเมื่อมองค่าประมาณอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ second baby boom ก็คือว่า baby boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง second baby boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่มาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึงThe New Angel Plan ตัว The New Angel

0: เรื่องแพลนเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับงานไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างๆต่อเนื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65 ถึง 70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
1: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมม

0: หาวิทยาลัยมหิดล
1: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็ก3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ1:48ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง1ถึง7ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน1ถึง2คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อ

0: ใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านหนึ่งกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้ง2ท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตัวนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความส่งประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: ดีอะค่ะแต่ enforcement ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ enforcement ของนักกฎหมายมันมี2ระดับนะคะระดับหนึ่งคือส่วนราชการที่บังคับตามสิทธิ์อาจจะมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่มีหน้าที่ enforce of enforcement อย่างกรรมการสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยจะนะคะมีเวลาไปดูแลกฎหมายเท่าไหร่ฉะนั้นการลดภาระการเลี้ยงดูบุตรให้บุพการีเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สำหรับสัญชาติไทยทุกคนและไม่ใช่คนสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรไทยทุกคนไม่ต้องไปพูดถึงคนต่างด้าวแล้วนะคะก็คือตอนนี้ประเทศพม่า ก็ต้องมาดูแลคนของเขาเองแล้วก็มาแล้วด้วยค่ะในประการที่2ถามว่ากฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเกิดมีไหมก็ไม่มีกฎหมายห้ามคนเกิดมีไหมมันก็ไม่มีค่ะมันปล่อยให้เป็นเสรีภาพของบุพการีที่จะมีความรับผิดชอบต่อคนเกิดเอาเองค่ะฉะนั้นตอนนี้มันก็คงจะเห็นได้ว่ามันก็เหมือนทุกประเทศที่ต้องปฏิรูปกฎหมายในเรื่องนี้ค่ะว่าคือไอ้ประการที่1ไอ้มาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะให้ไปเถอะค่ะถ้าเขาไม่อยากมีลูกเขาก็อย่างในประเทศฝรั่งเศสก็เหมือนกันที่สมัยที่30ปีที่แล้วที่เคยไปอยู่อะค่ะให้เท่าไหร่มันก็ไม่มีลูกเพราะทุกคนอยากไปเที่ยวเขาเรียกว่าฟองวาเคชั่นเนี่ยค่ะฉันมีลูกมันไปไม่ได้นะคะประการที่2ค่ะและมาตรการทางสังคมไอ้มันลงรับเลี้ยงเด็กก็มีไปเถอะค่ะถ้าประการที่3มันไม่มานะคะมาตรการทางความคิดอะค่ะว่าไอ้การกระตุ้นความอยากมีบุตรของประชากรในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันไม่ได้สร้างขึ้นมาหรืออย่างนึงถ้าเกิดระดับบริหารทั้งหลายยังมีข้อมูลผิดว่าเรามีประชากรล้นประเทศไทยนะคะก็ไม่ต้องพูดถึง1กับ2มันไปไม่ได้หรอกค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้2ประการแรกเนี่ยมันก็จำกัดมันไม่ได้คุ้มครองคนเกิดที่เป็นคนที่โซเชียลไลซ์กับประเทศไทยงานวิจัยที่ทำกับมหิดลปีแรกเลยค่ะได้ A3 ตัวแล้วก็ไอ้เรื่องเนี้ยค่ะ socialization เนี่ยค่ะคือมันก็คือสิ่งที่ควรชี้ว่าเขาควรมีสัญชาติไทยเนาะแต่ตอนนี้มันแยกออกจากกันฉะนั้นเราก็จะเห็นคนที่มีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้มีอะไรที่มันมีโซเชียลซัพพอร์ตประเทศไทยเลยอันนี้มันก็จะทำให้เราคิดเหมือนกันว่าเบิร์ดตัวนี้มันจะเป็นเบิร์ดของคุณภาพไหนไอ้กฎหมายไอ้ส่งเสริมการเกิดของมนุษย์ถ้ามันไม่มีอะค่ะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นทำงานความคิดมันค่ะงานที่สำคัญกฎหมายดีแค่ไหนถ้าผู้รักษาการตามกฎหมายมันไม่เชื่อกฎหมายนั้นนะคะนะคะท่านทั้งหลายมีมือถือนะคะแต่ท่านไม่ได้ใช้มันเต็มประสิทธิภาพมันก็ทำงานได้ไม่ถึงราคาของมันจริงไหมคะฉะนั้นไอ้องค์กรที่รักษาการตามกฎหมายที่ทำเรื่องเบิร์ดโปรโมชั่นเนี่ยค่ะเอ้ยมันต้องเชื่อเรื่องนี้นะถ้ามันไม่เชื่อเรื่องนี้นะ
1: ต่างเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี่จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอานำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้น

0: นะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของ

ขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกลเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกลเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น
2: การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9

ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

คุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค่ไอ้นี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบใสๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแ

0: ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
2: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
2: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
2: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
2: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
1: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
3: ้เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: นั่นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีเน
1: า
0: ะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อ่ะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียว

0: ขียวแรงมากหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างล้างในสวิงเหรอคะ
1: เดี๋ยวแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
1: แน่นะ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
1: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเราน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้าแ
0: ม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
2: อันนี้คลุกเกลือตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
2: ต้องคลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
2: เจ้า
0: ไปตากเลย
2: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็
0: นสายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอา
0: ต
3: ัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
2: หนวดหนวดเลย
0: หนวดหนวดนี้เลยเนาะ
2: จ้ะ
0: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
2: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
2: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
3: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
2: ที่ว่าให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
2: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
2: เรียกน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
2: จ้ะ

0: พิ่มเติมอีกอย่างอีก
1: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เจ้า
1: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ยแม่บอกแล้วกันนะ
0: สองช้อน
1: พอเลยจ้าในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
0: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
0: น้ำพริกมะกอก
2: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็ซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วๆมากกว่า

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้ม

0: ือมันเหมือนกับเรากินนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยี้มากกว่าอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่อ๋อมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอสีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหม
2: อมรินทร์ทีวี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชม

กรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่22 กันยายน 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
2: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
3: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
4: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
3: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
4: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูก
3: บ้าบอไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
4: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
3: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮากับบ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
5: บักจอยไปกันเถอะ
3: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
5: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
3: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงบุยไปไปด้วย
0: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
6: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
0: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตะลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหา
2: ไอ้น้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
3: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
2: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
3: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
2: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
3: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
4: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
2: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ

0: ้านเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
2: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
3: เยี่ยมเลยครับคุณปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ครับคุณปู
5: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามการและข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับคุณครู
2: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
1: ไว้พบกันใหม่นะ
3: คุณครู
2: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
1: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเตรียมตู้สำหรับการเลี้ยงปลาแล้วนะคะอุปกรณ์แรกที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการกรองอันนี้ที่เราเรียกก็คือกรองข้างตู้นะคะระบบกรองจะประกอบไปด้วย1ก็คือกรองกายภาพ2คือกรองชีวภาพแล้วก็กรองเคมีค่ะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็คือกรองกายภาพก็จะใช้วัสดุเป็นตัวนี้ก็คือจะมีเป็นพวกใยกรองอะค่ะลักษณะของวัสดุใยกรองจะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุของใยกรองแบบนี้สีทั้งเป็นได้ทั้งสีดำแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าวัสดุตัวนี้เนี่ยมันก็คือสารเคมีที่เคลือบอยู่ก่อนที่เราจะใช้จริงๆก็ควรจะต้องมีการแช่น้ำหรือว่าทำความสะอาดให้ดีก่อนการที่เราใช้วัสดุการกรองกายภาพแบบนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งมันก็จะซักทำความสะอาดได้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อะค่ะวัสดุตัวต่อไปก็คือเรื่องของการกรองที่เป็นกรองชีวภาพนะคะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะโดยที่กรองชีวภาพที่เห็นกันตามท้องตลาดทั่วๆไปก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะที่เราเรียกว่าไบโอบอลอันนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า moving bed อีกตัวนึงนะคะที่พูดถึงก็คือเซรามิกนะคะจุดประสงค์ของการกรองชีวภาพก็คือเป็นแหล่งยึดเกาะของพวกแบคทีเรียที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำค่ะส่วนกรองเคมีที่เราจะพูดถึงกัน2ตัวที่เด่นๆนะคะที่ในตู้ปลาต้องมีก็คือคาร์บอนค่ะซึ่งลักษณะมันจะเป็นฐานผงฐานแบบนี้จุดประสงค์ที่ใส่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการกำจัดพวกคลอรีนหรือว่าสารพิษที่อยู่ในน้ำได้ตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือซีโอไลท์วัสดุตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการจับสารแอมโมเนียค่ะหรือว่าของเสียที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายของปลาหรือแม้กระทั่งอาหารนะคะซึ่งจะบอกว่าวัสดุ2ตัวนี้ค่ะเวลาที่เราใส่ตู้ปลาไปแล้วมันไม่ได้อยู่ถาวรเลยนะคะต้องมีการนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่อย่างน้อยเนี่ยค่ะเดือนละ1ครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเป็นพิษเกิดขึ้นแทนได้นะคะเมื่อเราเรียนรู้วัสดุการกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เราก็เอาวัสดุการกรองมาใส่ในระบบกรองแบบนี้ซึ่งกรองแบบนี้เรียกว่ากรองในตู้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเลือกใช้ระบบกรองแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะเลี้ยงปลาชนิดไหนแล้วก็ขนาดตู้เป็นประมาณไหนก็จะได้ระบบการกรองที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาค่ะต่อไปก็คือเรื่องของการจัดตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามวัสดุมีอยู่ด้วยกันทั้งแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แบบที่สังเคราะห์ขึ้นมาเรามาพูดถึงแบบสังเคราะห์กันก่อนอันนี้นะคะเป็นต้นไม้น้ำค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากพวกพลาสติกหรือซิลิโคนได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราจะใช้ของปลอมพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องล้างทำความสะอาดให้ดีหรือว่าแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีการละลายของสารเคมีที่เคลือบอยู่บนผิววัสดุพวกนี้ค่ะข้อดีของการใช้วัสดุสังเคราะห์พวกนี้การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าในขณะที่ถ้าเกิดเราใช้เป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นต้นไม้จริงๆเลยการดูแลรักษาค่อนข้างจะยากนิดนึงอีกอันนึงที่ต้องพูดถึงคือมีคนเลี้ยงปลาส่วนใหญ่นิยมเอาไม้ค่ะเปลือกไม้หรือว่าต้นไม้ที่เป็นรากไม้พวกนี้ค่ะเวลาที่แช่ลงไปในน้ำนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเห็นว่าเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลพวกนั้นนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วคือมันจะเป็นสารพวกแทนนินซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดปลาบางชนิดชอบก็เลยจะทำให้มันอาจจะมีสีสันที่สวยสดงดงามเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะมันอาจจะเหมาะกับปลาบางชนิดแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับปลาบางชนิดก็ได้เหมือนกันนะคะพูดถึงวัสดุการปูพื้นตู้ปลาค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนนิยมใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นหินหยาบหินละเอียดหรือว่าเป็นทรายนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดปลาที่เราจะเลี้ยงด้วยอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงปลาแรดโดยปกติแล้วนิสัยของปลาแรดเลยเนี่ยจะเป็นปลาที่ชอบอมอยู่แล้วอะค่ะสุดท้ายก็คือว่าหินจะไปกองกันอยู่ที่บริเวณกระเพาะอาหารเขาค่ะก็อาจจะเกิดทำให้มีปัญหาทางสุขภาพเกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดเราจะเลี้ยงปลาหมอสีซึ่งเป็นสีสันสวยสดงดงามอยู่แล้วการที่เราใส่หินสีลงไปอีกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการละลานตาของสีเกิดขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหินสีพวกนี้มันผ่านการย้อมสีหรือว่าใช้พวกสารเคมีอะค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราล้างทำความสะอาดไม่ดีเหมือนกับเราใส่สารพิษลงไปในตู้มันจะเกิดการสะสมเกิดขึ้นฤทธิ์ของมันอาจจะมันขึ้นอยู่แรงของสีหรือว่าสารเคมีที่เคลือบอยู่ตรงนี้มากกว่า
ดังนั้นถ้าเกิดคิดว่าจะใช้พวกวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นหินสีแบบนี้ควรจะต้องมีการล้างทำความสะอาดให้ดีการจัดตู้ปลาที่ดีเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องจัดตู้ปลาให้เหมาะสมกับสภาวะหรือว่าชีววิทยาของปลาแต่ละชนิดอะค่ะอย่างเช่นปลาทองอะค่ะถ้าสมมติว่าคุณจัดตู้ปลาที่ประกอบไปด้วยพวกสาหร่ายหางกระรอกแบบนี้ลงไปในน้ำอะค่ะน้องปลาจะชอบมากเลยปลาทองเป็นปลาที่กินพืชอยู่แล้วอะค่ะก็จะกินพวกสาหร่ายพวกนี้ได้ด้วยดังนั้นหากคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจเลี้ยงปลาชนิดไหนก็ตามทีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณควรจะต้องศึกษาให้ได้อย่างถ่องแท้เสียก่อนหมดเวลาแล้วสำหรับครั้งนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพยูงต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีต่อมาแยกออกจากการปกครองของจังหวัดอุดรธานีตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2536พยูงพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นไม้ทนแล้งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิดแม้ในสภาพดินทรายหรือดินลูกรังขึ้นอยู่ทั่วไปตามเทือกเขาภูพานและอุทยานภูเก้าภูพานคำพยูงมีชื่อพื้นเมืองเรียกกันในแต่ละท้องถิ่นเช่นสุรินทร์เรียกกระยงกระยูงอุบลราชธานีเรียกขยูงปราจีนบุรีเรียกแดงจีนจันทบุรีเรียกประดู่ตมชลบุรีเรียกประดู่ลายตราดเรียกประดู่เสนสระบุรีเรียกพยูงไหมลักษณะทั่วไปของพยูงเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-20 เมตรเรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่เหลือกสีเทาเรียบเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนส่วนแก่นมีสีแดงอมม่วงถึงสีเลือดหมูแก่มีริ้วสีดำใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นเรียงสลับ 7-9 ใบโคนใบสอบปลายใบแหลมหลังใบมีสีเขียวเข้มท้องใบมีสีจางพยูงจะออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมดอกสีขาวขนาดเล็กมีกลิ่นหอมอ่อนออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบและตามปลายกิ่งผลเป็นฝักรูปขอบขนานแบนและบางบริเวณที่หุ้มเมล็ดมองเห็นเส้นแขนงไม่ชัดเจนในหนึ่งฝักจะมีจำนวนเมล็ด 1-4 เมล็ดเมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไตสีน้ำตาลเข้มกว้าง4มิลลิเมตรยาว7มิลลิเมตรฝักจะแก่ในราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

วัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำ

0: อะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: ได้ตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงฉายาทางเลปิกาจูกระต่ายทางเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tour นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์และธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
0: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟีเจอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
0: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เรา

0: ทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing การอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนเดอะกรีนแดลลี่วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
2: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
2: ได้อย่างอันนี้ก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
2: ี่ยใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
3: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
2: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
2: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
2: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอ

0: ตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
1: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
0: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10อันที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
0: มีโอกาสพอมันถึงจุดๆนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
2: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
2: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
1: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
1: ็
4: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
1: โอ้โห
4: ใช่นี่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
4: ตัว
1: ต่อปีนะครับ
4: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
0: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
4: 5-6 รอบเลย
1: มาถึง
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช
0: ่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
4: นี่คือเอฟเฟกต์ที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
4: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูเลยครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
3: ว้าว
1: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
4: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
4: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
4: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บุ๊กสต็อกที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
1: ็
4: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
4: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได
1: ้น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
4: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
4: ่
1: มีบอกราคาไว้ด้วย
4: ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
4: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
4: ใช่ใช่ใช่ครับ

0: างนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
0: ีเ
1: คว
0: สต์แบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
0: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆอย่างที่มอลลุมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
1: ค
0: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมอาจจะเป็นแค่1ไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ CO2 ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ถูกซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะน
นี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่งตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ผีเสื้อกระทกรกแดงเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงสวยงามและอนุรักษ์ซึ่งการเลี้ยงแมลงอนุรักษ์และสวยงามมีปัจจัยที่สำคัญคือพืชอาหารต้องอุดมสมบูรณ์เพราะมีความจำเป็นต่อหนอนผีเสื้อซึ่งหนอนผีเสื้อแต่ละชนิดจะกินพืชอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ผลิตควรจัดหาพืชอาหารให้เพียงพอในการเลี้ยงรวมถึงมีพื้นที่ในการเลี้ยงและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ณะของผีเสื้อกระทกรกแดงมีลำตัวสีน้ำตาลความกว้างเมื่อกลางปีกประมาณ60ถึงต้องหาเครือข่ายหรือช่องทางการตลาดในต่างประเทศและต้องรู้กฎระเบียบเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการส่งออกเนื่องจากการส่งออกแมลงสวยงามบางชนิดต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลและในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกต้องการเอกสารประกอบการค้าที่แตกต่างกันตามระเบียบของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยยังมีระเบียบขั้นตอนการส่งออกค่อนข้างมากแต่ยังสามารถทำการส่งออกได้ดังนั้นผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผีเสื้อเพื่อส่งออกในเชิงพาณิชย์ก็ควรที่จะต้องมีการกฎระเบียบและความรู้ความเข้าใจในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้ดี

0: ริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
1: เลอวีเปอร์มูเลกาลองไทยผู้กลุ่มเมพิอาซาเน่ลองไทยผู้กลุ่มเมพิอาซา
0: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เปล่าๆไม่ลาสงกราเปล่าๆโอ้เปล่าโอ้ไม่ลาสงกรา
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เปล่าๆโอ้ไม่ลาสงกราสองคือโลกของเทียกายาเน่สองคือโลกของเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

เคยเรียงเคยอยู่ตามในป่ามาไหมด้วยอย่าโจรลำบากแน่มาไหมด้วยอย่า

ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

่วนการสับฝ้าเพื่อ นำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามร่องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นที่พักแรม 2-3 วัน

แล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2อย่าง 2,000 แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่ไม่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

ารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือปุ๊บอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คื อเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กอันนี้ก็คือขมิ้นนะฮะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับ

ดี๋ยวนั้นก็ตำให้ละเอียดนะฮะพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่นะครับแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

และผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับและผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทําเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นํามาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสําคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนําไปย่างกับไฟนะครับก็รอให้สุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องทําเพื่อสุขอนามัย

ประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้ป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอาก

อากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ื้อสภาพเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ่ตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอ่ะ

อาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: แล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่เต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
2: ้
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไง
2: เริ่มเว้นว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ใกล้กัน
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์
1: ไลฟ์สไตล์เออแล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึ
1: งอ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์ๆนี่ใช่ไหมซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้มันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือ นก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันในระมิดมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนเราทำมาในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่
0: ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค่ะอาการครับ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้ว
3: ก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี้ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของพิมพ์สีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: ที่ว่าใช่
0: เนี่ย
1: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเน
0: ี่
1: ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักก็เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไป
3: ป้าแก่
1: ป้าแก่กับเจ้ามอสออกไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่ใ

0: ช่
1: เป็นมูลีที่เข้ากัน
0: เข้ากันค่ะแล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
0: ใช่
2: เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
2: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: เริ่ม
0: ขาย
1: ได้แล้ววันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คน
0: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังเลยโอเคเป็นเรื่องงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอ่ะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
0: คือในผนังเบาแบบเนี้ยมันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียกenhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมมันก็พอกไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยมันยังมีเซอร์เฟซให้ยืดเกาะให้โค้งยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
0: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนสัตว
1: ์อันนี้เราทาขอบไปก่อน
0: เพื่อที่
1: ม
0: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
0: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาจะอันนี้แปรงปาดก่อน
0: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้เราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
0: ให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่ไหมพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บเ

0: ู้หญิงต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องในผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไง
1: ครับเดี๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อ
1: โ
0: คร
1: งซีพอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้ก็จ่อแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
3: หัวละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วย

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษใช่ค่ะแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: คือตอนนี้มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลทไม้แพลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรงไม้แพลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัว
0: สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: นั่นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก
1: ็ทำให้ทำไมต้องใช้แป้งไม่ใช่ลูกจริงคะ
0: เ
1: ธ
0: อมา
1: เ
0: ออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกี้มันไปลงไม่ถึงนะครับกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช
1: ่วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่อก
0: ันเหรอแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยตึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้
1: ก่อนก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุด
0: ส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
1: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติม
2: อ
0: ัน
2: นี้เปิด
1: เป็นอย่างนี้นะเขาไล่ไม่ใช่อะไร
3: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สำหรับช่วง DIY วันนี้
5: เลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่อง

ประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและอักษรศาสตร์ตลาดตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 17:21 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพาโบซีโฮคิมแห่งเคเรัสออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเคเรัสออสเตรเลียบ้านบราซิลประจำประเทศไทยในอังแดรโอเดงไบรกราวายูคือดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนางพนักบุคคลเฝ้าทูลรองพระบาทดังนี้นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริหารกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานเฝ้าทูลรองพระบาทรับเสด็จอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจัดสร้างเคิมมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาประกอบกับมีนักท่องเที่ยวและผู้คนเดินทางไปยังจังหวัดนครศรี

0: คนจำนวน2คนและประเภทองค์กรจำนวน1แห่งพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,575 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการเรียนการสอนใน5วิทยาเขตภาคใต้ประกอบด้วยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงวัดศรีสวายวัดนิเวศารามวัดโนนสมบูรณ์วัดบ้านตาเมาะและวัดตะเคียนบวรรัตน์สวดมาติกาสถาปกรกรุงเทพมหานครและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสถาปกรและอนุโมทนาลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรียนเทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสายลินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรเป็นประธานในพิธีธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีขนาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งร่วมกันถ่ายทอดและขยายผลความรู้ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรในชุมชนตามความเหมาะสม
1: น้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
2: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
3: อ้าวนึกว่าผู้ใด
4: ต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพ
5: เลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอด
6: แม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงควรต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโด
7: วิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้ง
8: ก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
9: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
8: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงก์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไป
10: อาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือ
11: นะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้ว
12: เพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธี
13: การโควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไง

0: ที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่ง
1: คุณยุทธรากข้าว1อย่างครับพี่รากข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขายแล้ว
2: ฮะ
1: คือทำเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือ
2: การแพทย์ที่นครสวรรค
3: ์ใช่ครับใช
2: ่และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
1: เงียบมากน่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
4: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำ
1: ตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชง
4: หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรียน
5: ส่วนของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเงินทองมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะ
6: อนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนน่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อย
7: ก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
2: แต่เห็นได้ข่าวบอก
7: ว่าตัวเล่น
2: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
4: หมวยเคยไปนั่ง
2: ตรงนี้เลย
4: ใช่ค่ะของพี่วลีสอนเนี่ยค่ะ
2: ครับ
4: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
2: นั่ง
4: ได้เป็นชุมธุรกิจลงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
0: จริงๆแล้วนะคะหลายมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยฮะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออร์ทนาทำได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ฮะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์ไลน์ค่ะ
4: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
0: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน Marketing Communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะคะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริสอยก็เราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเหยียดทรงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเอง
2: นะครับคุณหลัง
5: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปส่งให้ด้วยอะไรแบบนี้มันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสั่ง
0: จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโลงศพเลยนะคะแต่น้องชายเนี่ยไป
6: ค้าพวกเนี้ยเข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางนึงนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหม
7: วิธีเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้ว

0: นะครับมันต้องหันมาหาทฤษฎีใหม่ๆผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่แหละครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือนเสีย
1: สู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไป
2: กำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
3: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
4: ก็ต้องใจดีสู้เสือ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลาย
1: เพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทาง
2: ไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 是吧？
1: 诶，家地家呗，什么地呗，瓦屋呗，我搞屋呗，搿地呗。
0: 哦，被骂了呗。
1: 搿地来哦，地下来个好家呗，没叫也光没打。
0: 哦。
1: 是打回来呗，啊，这没叫过。
0: 是可能地家
1: 呗。也有可能地家呗。
0: 得跑火了，家地家。
1: 家地家呗，都得跑地下，得跑家么苦。
2: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
3: จะจับเพื่อนเลย
4: มาเพื่อสิ
3: เพื่อสิล่ะ
4: ง่ายก็ล่ะก็ต้องชอบชูกัน
5: เป็นมาสักพวกชอบหมอตัวเลยหมอเมียจะไปมีหลีกให้เรา
1: ม่ไงฮีหลีกม่ไงฮี
5: เอ๊ะไรฮี
1: ม่ไงฮีที่บุคคลเนี่ยคือกะคือคือดีชีวก็อย่างเอ๊ะขนาดม่ไงฮีที่เจริญมาลาเขาคู่คุยที่แผ่มาคุยมากกว่ามาลาจิบุ
5: ก็จะแผ่มาแบบประการคู่บุ
1: คู่รับประชาหลายมา
5: โอ้รับประชาเป็นคนนี
1: ้รับประชามูมูไปผ่อน
5: มูไปเอา
1: ดีก็ชนอยที่จบมา
5: ก็ชนอย
1: ไปก็ชนอยจบ
5: ก็ชนอยแบบปกติมาลาเลย
1: ก็ชนอยบ่เนี่ยมูข้าเจมาเออ
5: ข้าเจแล้วอะไรเฮล่ะมึง
1: อะไรเฮ
5: มาตีเลยอะไร
1: อุ้ยยันยากูมาตาเวเน่ก็ติดจัก
6: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
5: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
6: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ

0: 90%เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ
1: ่กะจกวอติกะลิลีมากะกักอยู่ชั่วกะกะฮิคุติกะติโลฮุกะกวอติผาโกเอคดิฟะปูราคติยะกวอปอยกวอโดวีคีวีอาลูนัชกะกะจะจะจะจะจูยูอะจะคิดเอาเตเตจิ
2: ขออยากตัด
1: เอล
3: เลี้ยงยังมักจนแล้วนี่ก็มักจนมากที่วิว
2: มาละแปดตัว
3: คู่ก็มักจนมาปักก็มักจน
2: ต้นมะลิฮิกา
3: หน้าฮิกามาฮิกาโ
2: อโอกาสให้รู้ท่า
4: ฮะ
2: รู้ท่าโอกา
4: สถูกละ
2: อ๋อ
4: ถู
2: กจะเข้าแล้ว
4: เออ
2: ข้าพอเลย
4: เออ
2: มาตีแล้วมาอยากขอเที่ยวดิ
4: คุณมาเมาแหวะคุณมาเมาแหวะ
5: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือก
6: คือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการเรียนหนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีแบบ
2: พิเศษคงไม่ได
6: ้ครับมาสอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปไหว้
5: ครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
6: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นหรือว่าความมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ย

0: ไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษาและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
2: ้จ่าตีเลี้ยชอลาหูเชียวขามาเพลเลยจ่าจ่าเชียวสิเวเนี่ยมีเสียตีมากามาเอาขอมาจ่องมือเวก็งาคือทั้งหมดได้เปล่าจ่ายอดชิมาปลาตาของมือเวนะจะมาหล่อมือเลยจะมาหล่อปลาตาก็ว่าต่อแล้วหนูแยกเขาลูกว่าต่อแล้วมือของป้าเจ้าไปออกอ่ะหัวตามึงชอบพาเลยใช่ไหมเออชาวฮาเตียใช่ออกไก่แช่เล่มึงตีกันตีป้าเจ้าจะยศป้าเลยมึงจ้ากันที่ขอรอที่ปีตีกันที่ลอยพระรักปากกับโจวีรถชีวิตเล่จะยศชีออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติดเชื้อวีนี่หูยาหูแล้ว
1: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
3: ก็โจลี่เย่โจเลยนะสุดท้าย
4: ลี่เย่โจลที่จะตีเหล็กมือเจ้าว่าเจ้าเขาจะเดี๋ยวใครอะไรเฮ้ยก้าก็อย่าคุ้งกันที่ปากกับใครอะไรยัดเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวกันโจยัดเนี่ยขาเจ้าก็มาให้เลยหมอที่เช็คขอจมูกยังไงยากคือการก่อนุบะเช็คเลยคือดีไกลเท่านี้มาจบ
1: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
4: เดมูคือจะเตจะฮีก็คืออยู่เช่เลยฮีก็เนี่ยไปมาลุเจอที่โปตินี่ก็ยกกาประตูยอดประตูยอดมากาวเนี่ยมาลุเลยชิดยาอยู่ป้าอึดยาขาดยาสิบุตร
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
4: ยาเอมาเฮียวมาชิดข่าวสิบุตรสัญญาปต
2: จีอําจ้าหอแล้วอําผือเราก็ไปว่าหมูจ้าหอจ้าตีเวขี้ยาวีอือวันนี้กูอาชาสีขอเจริญที่ขอพ่อวันนี้กูมุ่งฮีเช

0: กับโจวิลมันเหนื่อยที่เควิลี่
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำ
2: เตียวคู่ใจแล้วไรอยู่ชิคอปปากโคมีฮักโปเพลวิเคเดตโกไกโกเควิลโกยังโกไกปูมาฮะยูไขมันนักโกไกโกชิเชโกโอมาตีไขมันนักโกเขาที่กูเขาที่กูเพื่อทำเต้ากับโกไขมันเลยตัวโปรตีนกูป้าจะโจลาแบบนี้กับคอไก่เราเข็มและเชียกเกาะแบบตัวนี
1: ้จึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
2: ก็ที่เรามูเฮเวียร์ก็ติดชิงห้ากิโลก็แต่เรามูอีกคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปไล่ยาจุ๋ยปออีกก็มาจ่อยากไปดีฮิกาเวียช่วยตัวก็มาจ่อที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝ่าเลยก็จะไปพิชัยอยู่ที่พวกที่อาที่อาเก็นุ่งงานที่จะจ่อน่าที่สุดโอ้ยดีฮิกาจ่อยตักดีกว่าโอ้ยดีฮิกาที่นี่จ่อพอยก็ใครมาจบอีกชิฟเฮียติใครติสิกาก็จะอยู่กันนี่ที่อย่างนั้นก็ตีเลยก็ต้องมาพอใครตุยอ่ะก็ฮีเลยข้าช่วยพอหุกจะจู้เราเลยแต่เดี๋ยวก็มองห้องจะฮีกับฮีชาเลยนี่ก็ช่วยชิดตายหรืออุติยาหรือก็มันก
1: ็ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่

0: แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยใน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ป้าครับรู้ไหมว่าวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: วันนี้หมอจะพาป้ามารู้จักกับวัวนมป้าว่าวัวนมเนี่ยมีกี่สี
1: ก็ต้องเป็น2สีขาวดำสลับกันเป็นจุดๆสิครับ
0: แล้วป้ารู้ไหมครับว่าเวลาป้ากินนมเนี่ยสารอาหารมันเท่ากันไหมในนมแต่ละคนที่ป้ากินเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ากินนมแล้วมันดีอ
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เนี่ยป้าจะได้รู้ละว่าวัวนมเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็น้ำนมที่กินเนี่ยมันต่างกันไหม
1: โอ้ อยากรู้เหมือนกันครับ
0: ไปเราจะได้กินนมแล้วก็เรารู้ด้วยว่านมมันเป็นยังไง
1: โอ้ไปเลย
0: ไป
1: เย้
0: ปั๊กนี่อาจารย์ต้น
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จำได้ไหม
1: อ๋อจำได้ครับคุณหมอคนนี้ที่ไปดูกับเราเรื่องควายใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ครั้งนี้มาเจอเรื่องวัว
0: คือคุณหมอเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งวัวควายก็เป็นสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันปาร์คสงสัยอะไรถามอาจารย์เลย
1: คุณหมออ้อยบอกว่าวัวนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พันธุ์ที่เป็นสีขาวกับดำสลับกันนะครับมันมีสีอะไรบ้างครับ
3: มันมีเยอะก่อนอื่นจะเล่าก่อนว่าวัวให้นมมันมีสองสายพันธ
1: ุ์ครับ
3: มันมีวัวยุโรปกับวัวอินเดียเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเรารีดนมกินกันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตกันเนี่ยก็ใช้โคอินเดียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มเลี้ยงโคยุโรปตั้งแต่วัวแดงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาเรียกว่าพันเรดเดนแล้วก็เรดเดนซี่แต่เลี้ยงอยู่ไม่นานหรอกเขาก็พัฒนาพันธุ์แล้วเขาพบว่าโคพันขาวดำเนี่ยมันมาพัฒนาสายพันธุ์กับโคบ้านเราเนี่ยแล้วทนแดดทนฝนกินพืชกินหญ้าอย่างบ้านเราได้แล้วก็ให้นมเยอะคนก็เลยนิยมขาวดำมานะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเห็นว่ามีขาวดำนะครับขาวดำนี่ก็คือโฮสไตน์ฟิชเชียนหรือแบ็คแอนด์ไวท์นอกจากพันธุ์นี้ก็มีพันธุ์อื่นๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นบราวน์สวิสวัวแต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะน้ำนมมีจุดเด่นต่างกันบางตัวให้น้ำนมมากบางตัวให้ไขมันสูงบางตัวมีวิตามินสูงแต่ถ้าจะให้ไล่เรียงก็มีเป็น10พันเลยเยอะมากจริงๆบ้านเราเนี่ยชัดๆเลยพันเดียวเลยขาวดำ
0: ขาวดำเป็นหลัก
1: เมื่อกี้ครับผมไปเห็นวัวพันขาวดำมาแล้วครับ อันนั้นผมคุ้นเคยแล้วครับแต
3: ่
1: ที่ผมเดินผ่านมากับหมออ้อยครับผมเห็นเป็นวัวสีน้ำตาลแถมตรงปากมันเหมือนมีทาลิปสติก
3: แต่ไม่มีทุกตัวแต่นี่แสดงว่าตาดีนะครับเห็นนะแล้วจากของเจอร์ซี่เนี่ยปกติจะเป็นสีเหลืองทองแต่นี่เราอาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเป็นพันธุ์ผสมนะครับรอบจมูกสีขาวจมูกจะต้องดำสนิทนะครับแล้วก็ผู้หางดำนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะมองด้านใดก็เป็นเหลี่ยมไปหมดตัวแต่ตัวจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นทั่วไปข้อพิเศษให้น้ำนมที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินสูงแล้วก็มีไขมันสูงตอนเนี้ยมันมีคำว่าพรีเมียมมาอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยวิธีการที่เขาจะได้พรีเมียมเนี่ยเขาก็ต้องเอาวัวเนี่ยนะครับมาเลี้ยงอย่างดีจะต้องจัดการอาหารจะไม่ให้กินฟางอย่างนี้ไม่ได้ฟางนี้ไม่มีอะไร อันนี้กินช่วยย่อยเฉยๆมีแต่ไฟเบอร์เขาต้องกินพวกหญ้าสดเขียวหรือว่ามีอาหารข้นอาหารเม็ดบำรุงแล้วก็ต้องมีหลักโภชนาการเข้ามาเต็มที่เลยเพื่อให้นมที่ออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเท่ากับพรีเมียมแต่ทีนี้อีกแนวหนึ่งแทนที่เราจะไปให้อาหารอย่างนั้นเราอาจจะเปลี่ยนพันธุ์มาเลี้ยงก็ได้อย่างที่เราเห็นพันธุ์เจอร์ซี่อย่างเง
1: ี้
3: ยเรารู้แล้วว่าพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยให้น้ำนมที่มีสารอาหารข้างในน้ำนมค่อนข้างเยอะ
1: เ
3: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของอาหารมากแต่ให้อาหารที่โอเคเหมาะสมเพียงพอและลักษณะประจำพันธุ์เขาอ่ะเขาก็ผลิตน้ำนมออกมาที่มีสเปค
0: มีคุณภาพดี
3: คุณภาพดีเข้าขั้นพรีเมียม
0: ก็มีอยู่2อย่างไงก็คือเลี้ยงนมขาวดำเหมือนที่ป้าเห็น
1: ครับ
0: แต่ว่ากินอาหารดี
3: ๆอาหารดี
1: ๆอาหารดีก็จะมีนมที่ดี
3: เ
1: ด
3: ี๋
1: ยวถ้าเป็นวัวพันธุ์เจอร์ซี่ไม่ต้องอาหารดีมากก็ได้แต่น้ำนมออกมาก็ดี
3: ใช่แต่ถ้าเราให้อาหารดีด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เอางี้ดีกว่าหมอว่าคุยไปตรงนี้ก็ไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปดูวัวในฟาร์มนี
1: ้ครับ
3: นะแล้วเราก็ไปดูเขารีดนม
1: โอ้
3: แล้วเราก็จะเอาน้ำนมเขาไปตรวจที่ร้านสัตวแพทย์แล้วก็ไปพาสเซอร์ไลซ์ดื่มกัน
1: โอ้
3: ดีไหม
1: ดีครับ
3: โอเคเนาะไปกันดีกว่าครับ

0: ช่ครับเนี่ยนะครับได้เวลารีดนมวัวแล้วครับ
1: คือการรีดนมมันจะมี2แบบน้องปาร์
2: ค
1: ก็คือรีดด้วยมือกับรีดด้วยการใช้เครื่อง
2: อันนี้คือรีดด้วยการใช้เครื่อง
0: ใช่ถูกต้องรู้ไหมครับว่ารีดด้วยมือรีดด้วยเครื่องอ่ะแบบไหนเหมือนธรรมชาติตัวกันเออลองเดาสิ
2: ว่าน่าจะเป็นรีดด้วยมือนะเพราะว
0: ่
2: ารีดด้วยมือมันไม่ต้องใช้กลไกเลย
0: มือมันนิ่มใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยรีดด้วยเครื่องอ่ะมันจะเหมือนการเรียนแบบธรรมชาติมากกว่
2: า
0: เพราะเครื่องมันดูดนมออกมาแต่ถ้ารีดด้วยมือเนี่ยมือเราอ่ะจะเป็นการบีบแล้วรีดออกมาแต่การรีดด้วยเครื่องเนี่ยจะปลอดภัยกับเต้านมมากกว่
1: าคราวนี้สิ่งถัดมาคือกระบวนการรีดนมมันจะมีหลายขั้นตอนมากเลยปั๊ก
2: มีอะไรบ้างครับ
1: ถามอาจารย์ต้นดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ

0: ตอนก่อนที่วัวจะเดินเข้ามาเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคนปฏิบัติงานเขาจะทำการล้างเต้าก่อนทำความสะอาดเพราะว่าเขาไปนอนอยู่กับดินป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปนะครับระหว่างนั้นทำเต้านมวัวไปเพื่อตรวจดูว่าผิดปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นที่สองก็จะรีดนมส่วนแรกออกมาแล้วตรวจดูเบื้องต้นว่านมมันดูปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนป่วยเดี๋ยวเอาไปรวมกันแล้วนมมันจะเสียหลังจากนั้นเขาก็เซตเครื่องต่างๆแล้วก็เอาไอ้กระบอกรีดนมซวมเข้าไป4เต้าตัวนึงก็จะตกประมาณใช้เวลาประมาณ5นาทีจนน้ำนมหมดเต้าเขาก็จะเอากระบอกรีดนมออกแล้วเขาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาก็จะจุ่มหัวนมคือหัวนมเนี่ยมันจะไม่มีหูรูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปิดทันทีทันใดเขาก็จะเอาน้ำยาสวมปุ๊บเพื่อให้ป้องกันเชื้อเข้าแล้วก็มาปล่อยแม่โคไปเดินเล่นสัก20นาที
1: น้องปาเชื่อไหมครับว่าวัวเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขายืนรอมารอรีดนมเลยนะรู้ป่ะคือเวลาที่วัวมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่เขาโดนรีดนม
2: อ้าว
1: จริง
0: ๆนมเขาเยอะเขาไม่เหมือนคนเราหรือสัตว์อื่นถึงเวลาแล้วเขาอยากเอาออกมากเลยนมเขาเต่ง
1: คือพอ
2: เขามีอึดอัด
1: ใช่แล้วช่วงที่ยืนเนี่ยเห็นไหมก็มีกินน้ำมีอะไรกินด้วย
0: วัวสุขภาพดีจะเคี้ยวตลอดเขาเรียกว่าเขาถึงเรียกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: แล้ววัวที่จะมารีดนมวัวนี่ต้องอายุกี่ปีอะคร
0: ับ ก็จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะโตเต็มที่เริ่มสืบพันธุ์ได้เนี่ยก็ประมาณ8เดือนถึง1ปีเขาจะเรียกว่าโคสาวยังไม่เคยผสมวัวตัวหนึ่งเนี่ยก็จะตั้งท้องอีกประมาณ9เดือนบวกกับเมื่อกี้1ปีกับอีก9เดือนก็ร่วมๆประมาณ2ปีอะถึงจะเริ่มให้น้ำนมได้
2: ต้องรอให้มีลูกก่อน
0: ใช่น้องปาร์ครู้ไหมวัวเนี่ยเวลาเขารีดๆอยู่เนี่ยเวลาเขาถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยเขาจะหลั่งน้ำนมแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดทำ
3: แอลกอฮอล์เทสอะค่ะ
1: แอลกอฮอล์เทสคืออะไรนะครับเอาไว้ตรวจอะไรครับ
3: ตรวจความเสถียรของโปรตีนในน้ำนมดิบอะค่ะ
2: ความเสถียรของน้ำนมดิบคืออะไร
3: ก็คือเราจะดูว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพดีหรือเปล่า
1: ขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ต้น
0: คือถ้าเกิดน้ำนมเนี่ยไม่มีคุณภาพก็คือโปรตีนมันก็จะไม่เสถียรโปรตีนก็จะเสียไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราตรวจด้วยแอลกอฮอล์เขาทำปฏิกิริยากันเนี่ยถ้าโปรตีนไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดตะกอนขึ้นลองเอียงดูแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะเกิดเป็นคราบ
2: โอ้นี่ไง
0: ใช่นั่นแหละ
3: จะเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะ
2: เป็นผง
0: ใช่
3: ใช่จะเป็นขอบๆนะคะแต่นี้ดูจากอันนี้คือน้ำนมปกติลองเปรียบเทียบดูได้ค่ะ
2: อันนี้ใส่กิ้งอ่ะเยอะ
3: ลองกลิ้งดูสิคะ
0: เห็น
3: ไหมคะ
0: มันจะ
2: โอ้อันนี้ออกเป็นคราบเลย
1: ใช่อันนี้คือใช้วิธีการแอลกอฮอล์เทส
3: ใช่ใช่เขาเรียก
1: การตรวจสุขภาพนมเบื้องต้น
3: ใช่จะตรวจได้เฉพาะในน้ำนมดิบเท่านั้น
1: อาจารย์ต้นครับตอนที่ผมเดินเข้าไปตลาดเนี่ยมันจะมีร้านขายนมที่เป็นนมต้มอ่ะผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีตะกอนปนอยู่ในนั้นเนี่ยมันลักษณะเดียวกันไหมครับคือนมไม่มีคุณภาพเหมือนกันไหมครับ
0: อันนั้นไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นเคิร์ดที่เกิดจากไขมันมันลอยตัวขึ้นมานมแบบนั้นน่ะเขาต้มแบบต้มสุกเลย
1: ต้มสุกเลยใช่
0: ต้มสุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไขมันทั้งอะไรเนี่ยเปลี่ยนเขาเรียกว่า texture ไปเราก็เลยมีไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแต่อันนั้นไม่เกี่ยวกับกระบวนการนี
1: ้งั้นผมถามต่อนิดนึงไอ้นมที่ต้มสุกเลยเนี่ยคราวนี้เวลามันต้มมากโปรตีนมันก็ต้องน่าจะเสื่อมสภาพไปใช่ไหมฮะแล้วสารอาหารจะยังคงอยู่ครับหรือว่าเหลือแต่รสชาติ
0: หายไปเยอะอย่าเรียกว่าหมดไปอ่ะแต่หายไปเยอะอ่ะเราถึงมีกระบวนการพาสเชอร์ไลซ์ที่เขาวิจัยมาแล้วว่าโอเคอุณหภูมิเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะถึงกำลังดี
1: UHT โอเคพาสเชอร์ไลซ์โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปาร์คเลือกกินนมก็เลือกพาสเชอร์ไลซ์
2: กับ
1: UHT เป็นหลักนะครับมันจะได้มีคุณค่าทางอาหารแต่ถ้าเกิดป้าบอกว่าคุณค่าอาหารป้าพอแล้วไม่อยากกินเยอะอยากกินแค่รสนมป้าก็ไปกินนมนี้ป้าชอบแต่กินทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
2: ครับ
3: อันนี้เป็นการตรวจจุลินทรีย์เบื้องต้นว่าในน้ำนมเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เยอะหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูชั่วโมงการเปลี่ยนสีของน้ำนมนะคะถ้าน้ำนมดีเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนสีก็คือเราจะดูทั้งหมด8ชั่วโมงถ้ายิ่งไม่เปลี่ยนสีเลยภายใน8ชั่วโมงนี้แสดงว่านมเอ็กเซลเลนต์มากนมดีมาก
1: แล้วตัวอย่างนมที่เอามานี่มีอะไรบ้างครับผมเห็นมีหลากหลายอันเลยฮะ
0: อ๋ออันนี้มีน้ำนมวัวปกตินะครับทั่วไปนะครับอันนี้น้ำนมพรีเมียมส่วนอันที่3นี่เป็นน้ำนมวัวพันเจอร์ซี
2: ่อ๋ออันนั้นที่เราไปดูมาแล้ว
0: ไปดูที่ฟาร์มเนี่ยที่เราไปรีดนมกันมานะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำนมแพะเราเปลี่ยนสปีชีส์บ้างนะครับเราก็มีน้ำนมควายครับ

0: แล้วก็ใส่เมทิลีนบลูลงไป1 ml นะคะ
1: ก็คือนม10เมทิลีนบลู1
2: น้องปั๊กถือ
0: ค่ะน้องปั๊กช่วยถือหน่อยค่ะ
2: ถือได
3: ้1 ml นี่1มิลลิลิตรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
1: แล้วเมทิลีนบลูก็คือสีฟ้า
3: สีฟ้าจริง
2: ถือไว้แน่นๆโอเค
0: ค่ะเสร็จแล้วเราก็มี
3: ฟ้า
0: ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็มิก
1: ซ์
0: เห็นไหมคะก็จะมีสีเห็นไหมคะสีฟ้าเกิดขึ้นถ้าเวลาเปลี่ยนไปประมาณ4ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำนมปกติ
1: เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
0: จะเป็นสีขาวค่ะกลับสู่สภาพเดิมแล้วก็จะมีตะกอนเกิดขึ้น
1: คราวนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมปั๊กเราจะต้องเอานมที่เราทำย้ายไปไว้ที่ตัว water bath ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาเพื่อทำให้เชื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะว่าอุณหภูมิเขาใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ไงอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยเชื้อมันสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายมากเลยก็เลยเรียนแบบว่าถ้าสมมติมันอยู่ในร่างกายมนุษย์พวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องนับจำนวนโซมาติกเซลล
3: ์โซมาติกเซลล์นี่มันคืออะไรคร
2: ับ โซมาติกเซลล์ก็คือเซลล์ที่มันอยู่ในน้ำนมครับมีหลายเซลล์แต่ว่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเหมือนคนเราถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวจะออกมาเก็บกินแบคทีเรียใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันน้ำนมถ้าเกิดมันติดเชื้อมันมีเชื้ออะไรอยู่ในนั้นเซลล์พวกนี้มันก็จะเยอะเพราะนั้นถ้านับออกมาแล้วจำนวนเซลล์เยอะก็ถือว่านมคุณภาพน้อยลงนะครับซึ่งมาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยเขาให้ไว้ 500,000 เซลล
1: ์
2: นะครับ 500,000 เซลล์ต่อ1 ml นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินเนี่ยก็คือคุณภาพไม่ดีอาจจะไม่ควรเป็นพาสเจอร์ไรซ์ด้วยซ้ำ

0: ก็ด่านนี้นะฮะเรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบน้ำนมเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับวิธีทำให้คล้ายกันแต่คราวนี้ก็จะบอกว่าในนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่น้ำตาลแลคโตสเท่าไหร่มีสลิดน็อกแฟตหรือเนื้อนมเท่าไหร่นะครับ
1: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่านมต่างเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะปาร์
2: คครับ
1: เพราะว่าดูข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสีก็ขาวเหมือนกันหมด
2: ใช่
1: แต่พอเราผ่านเครื่องนี้แหละปาร์คจะรู้แล้วว่านมชนิดไหนเนี่ยมีโปรตีนที่สูงนะฮะมีไขมันที่สูงหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งนมแต่ละชนิดคุณสมบัติก็แตกต่างกันไป
0: น้องปาร์คผลออกมาแล้ว
2: ครับ
0: น่าสนใจนะน้องปาร์ครู้ไหมทำไม
2: ทำไมอะครับ
0: ไขมันมันต่ำครับนมที่เราวัดใช่เพราะว่าปกตินี่นี่หมอมีชาร์ตมาให้ดูนี่แถวนี้นะครับเขาจะบอกอยู่นะครับมาตรฐานน้ำนมดิบมาตรฐานธรรมดาเลยของประเทศไทยเนี่ยไขมันจะต้องมากกว่า 3.35 พอดีอันนี้ออกมาแค่ 1.91 แสดงว่าอันนี้ไขมันต่ำ
2: แล้วไขมันต่ำมันไม่ดีอะครับ
0: เราต้องกลับไปดูเพราะว่าน้ำนมเป็นน้ำนมจากวัวปกติแต่ปรากฏไขมันเท่านี้ก็ต้องไปดูอีกถึงแม้จะไม่ติดเชื้ออาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงน้ำนมนี้ไม่ผ่านถ้ามีตัวหนึ่งไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอันนี้คือน้ำนมพรีเมียมที่เราเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราจะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูเห็นไหมคราวนี้แฟตเป็นไงครับสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น 3.39 แต่เราดูช่องพรีเมียมแอบไม่ถึง4นะไหนเราลองวัวเจอร์ซี่แล้วว
2: ัวเจอร์ซี
0: ่
2: โอ้ไขมันสูงมาก
0: ครับ6เกิน4แน่นอนแต่ว่าไขมัน
2: แล้วไขมันมันสูงนี้มันจะดีอะครับ
0: ในน้ำนมมันจะมีวิตามินอีกเยอะแยะเลยที่เราดื่มแล้วจะเติบโตก็มีที่ไรในไขมัน ADEK อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันต่ำวิตามินพวกนี้ก็ทำงานได้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีไขมันปริมาณหนึ่งวิตามินพวกนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ดีพอเรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับ
2: โปรต
0: ี
2: น
0: นะครับมันก็จะอยู่ที
2: ่4.24
0: เกิน 3.1
2: โอ้ดีมาก
0: อันต่อไปเนื้อนมมันก็ประกอบด้วยของแข็งที่เป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินเพราะนั้นเนื้อนมมันเยอะมันก็จะดีนะครับเนื้อนมเขาเลยกำหนดให้อย่าต่ำกว่า 8.5 นะพรีเมียมนะครับอันนี้ของเราออกมา 9.6 ผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นนมที่พัฒนาพันธุ์สายพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยบอกได้เลยว่า
2: อัน
0: น
2: ี
0: ้สอบผ่านสังเกตไหมว่าน้ำนมมันสีมันไม่ขาว
2: มันออกเหลืองๆนิดหน่อย
0: ใช่เพราะว่าน้ำนมวัวพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยมันจะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน A บำรุงไซต้า
2: อย่างนี้ออกน่ากินเลย
0: ก็จะออกมาสีเหลืองนิดๆนะครับแต่ถ้าวัวพันธุ์อื่นเหลืองๆอย่างเงี้ยจะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะ
1: นอกจากนี้แล้วน้ำนมยังมีสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับหากใครต้องการโปรตีนในปริมาณสูงก็สามารถเลือกดื่มนมแกะเสริมได้เพราะนมแกะมีโปรตีนสูงกว่านมชนิดอื่นๆแต่หากใครที่มีอาการแพ้น้ำนมก็สามารถเลือกดื่มนมแพะแทนได้เนื่องจากนมแพะมีน้ำตาลแลคโตสในปริมาณที่ต่ำกว่าน้ำนมชนิดอื่นๆนะครับซึ่งเจ้าน้ำตาลแลคโตสนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้ำนมครับเราได้เห็นการตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วจากนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือกระบวนการพาสเจอไรซ์ครับทีนี้เราก็จะได้นมพร้อมดื่มกลับไปรับประทานที่บ้านกันแล้วครับ
3: อันนี้นะคะห้องแพสเจอไรซ์ด่านแรกที่น้องปาร์คต้องเจอนะคะคือห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณแพสเจอไรซ์นะคะคราวนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณรับน้ำนมดิบแล้วก็เตรียมน้ำนมดิบเพื่อที่จะทำการพาสเจอไรซ์นะคะเราใส่น้ำนมดิบไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้ำนมดิบที่มาเนี่ยยังไม่ได้พาสเนี่ยเราจะต้องคงอุณหภูมิไว้เพื่อลดการเจริญตัวอินทรีย์ที่อาจจะอยู่ในน้ำนมใส่ถุงมือถ้าเราจะต้องสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะอันนี้คือน้ำนมดิบที่เมื่อเช้าเราไปตรวจคุณภาพแล้วนะคะน้องปาร์ค
2: ตอนแรกทำไมครับ
3: นี้เราก็จะตวงน้ำนมว่าน้ำนมที่เราจะพาสเนี่ยมีอยู่เท่าไหร
2: ่คร
3: ับค่ะแล้วก็กรองไปด้วยอันนี้คือตะแกรงที่สำหรับกรองแต่ว่าอุปชนะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนทุกชิ้น
2: จริงแล้วผมนึกว่าห้องผลิ ปกรณ์ไฮเทคเยอะๆนะคะเหมือนในการ์ตูนอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: จริงๆแล้วถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสที่เป็นระบบปิดเขาอันนั้นเขาเรียกว่าระบบปิดแต่อันเนี้ยมันเป็นการผลิตที่เราสามารถควบคุมได้เพราะมันเป็นแบบโฮมเมดค่ะ
4: มันเป็นเหมือนกับการที่เราทำเป็นต้นแบบให้นักเรียนได้มาศึกษานะฮะเพื่อให้เขาเข้าใจกระบวนการขั้นตอนทุกวิธีก่อนป้า
3: ทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนการพาสเจอไรซ์แล้วนะคะ
2: ครับ
3: เนี่ยการพาสเจอไรซ์เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีน้ำอยู่หลักการของมันคือเราจะไม่ให้อาหารในเนี้ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพราะว่าความร้อนมันจะมากเกินไป
0: ไม่เหมือนกันต้ม
3: ใช่
0: แล้วเป็นความร้อนใช่ผ่านความร้อนผ่านน้ำไปจนน้ำนมอีกทีนึงแต่ว่าเราต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะจนกว่าอุณหภูมิจะถึง80องศาแล้วเราหยุดที่80องศาแล้วก็คงไว้ที่5นาทีค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปคูลดาวน์ก็คือลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเป็นการน็อกฆ่าเชื้อค่ะถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้คุณค่าทางอาหารจะเปลี่ยนไป
4: อ๋อโอเค
3: หลักการพาสเจอไรซ์คือการคงคุณค่าทางอาหารไว
0: ้ครับ
4: ป้าเข้าใจยัง
2: เข้าใจแล้วคร
4: ับ ก็คือต้มไปจนถึง80องศา
2: แล้วก็คูลไว้5นาทีแล้วก็เอาไปคูลดาว
3: น์ถูกต้องค่ะเราพาสไปได้ระยะหนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าอุณหภูมิได้หรือยัง
4: ต้องตามรู้ไหมครับว่าทำไมต้องให้ร้อนเสร็จแล้วต้องมาให้เย็นรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
4: เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะเฉลยทำไมครับอาจารย์ต้นครับ
0: ครับเพื่อน็อกแบคทีเรียครับตอนแรกเคยเนี่ยเราไม่ได้ถึง100นะครับกลัวสารอาหารมันสูญเสียไปเพราะนั้นการถึงแค่80องศาเป็นเวลาแค่5นาทีเนี่ยก็คือเราหยุดการทำงานของแบคทีเรียแบคทีเรียมันก็อ่อนแรงที่พอเอาขึ้นจากความร้อนมาลงความเย็นเนี่ยก็เหมือนกับการช็อกเขาก็จะน็อกหมดสติไปเพราะฉะนั้นนมพาสเจอไรซ์อ่ะถึงเก็บอยู่ได้ประมาณ7วันแต่ต้องเก็บในตู้เย็นนะ
1: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพาสเจอไรซ์ก็ถึงขั้นตอนการบรรจุน้ำนมลงขวดครับถึงแม้จะดื่มได้แล้วก็ยังต้องสุ่มตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งนึงครับ
2: ผมไปดูวัวมาไปดูวิธีการตรวจนมวัวมาแล้วก็ไปดูวิธีการพาสเจอไรซ์มาครับถ้าผมอยากกินนมวัวเจอร์ซี่ผมจะไปหาซื้อที่ไหนครับ
3: นี่เลยค่ะต้องถามอาจารย์ต้นเลยค่ะ
0: คือตอนนี้ก็ยังไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นยูนิตเล็กๆเพื่อทำเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าถ้าน้องป้าอยากจะดื่มนะครับก็มาที่คณะสัตวแพทย์มหาลัยมหิดลที่สารยานั่นแหละครับอยู่หน้าคณะมีร้านขายนมเจอร์ซี่อยู่นะครับหรือว่าน้องป้าโทรมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให้
2: โอ้โหขอบคุณคร
0: ับ

0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้ไปดูวัวนมมาทั้งวันเลย
1: อืมได้ชิมนมวัวจากวัวพันธุ์เจอร์ซี่ด้วยรสชาติดีมากครับอร่อยมากเลยแถมยังได้ดูวิธีการผลิตนมวัวแล้วก็ได้รู้ว่าวัวที่มีแตกต่างกันก็มี
0: ของคนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: จึงต้องมี Animal Speak

ภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุตามในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตัดทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: ลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล่องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
2: เร
0: ื่
2: องของผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผ
3: ี
2: เส
3: ื้อ
2: กลางว
3: ัน จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหม
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามอสแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีข้อมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนอะค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมาก

0: ขึ้น
1: มาวงแรกก่อนวงผีเสื้อทั้งเต็ง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
0: เสื้อมันสีดำมันสีดำเหรอ
1: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
0: เป็น
1: ผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
0: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
1: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
2: น
1: ั่
2: นแหละตัวปู
1: ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดๆมันบิดอย่างเงี้ย
2: ม
1: ันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัว V แบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหม
0: ไม่ยาก
1: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอ2ลักษณะเนี้ยไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอ2ลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
3: ชัดอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
1: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
0: ขาหน้าผู้สีข
1: าขาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คืออันเนี้ย
0: คุณดูว่ามันสีขาเหรอ
1: ใช่นวดเป็นตัว V สีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
3: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัว V มองเห็นขาแค่สี่ขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
0: มันมีผีเสื้อไหนที่มันไม่มีหางไหมคะครู
1: ไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่เงี้ยไม่มีหาง
0: อ๋อถ้าไหนมีหางมันจะอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
0: ครูครับมันมีแค่วงนี้หรอครับที่มีแค่แบบสี่ขาที่เรามองเห็นนะคะ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียวสามวงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อ

0: ขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงน่ะแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระหล่ำในวงของผีเสื้อหนอนกระหล่ำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
1: นี่ค่ะดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระหล่ำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
0: อันที่สีอะไรแล้วนะสีน้ำเงินเท่ากับ
2: ในลิงอ่ะเขาจะเอายัดเข้าก้นเขาแล้วก็อีก
0: เหรียญบาท
2: มาเช็ดก้น
0: ไม่เกิน
3: มันมีพันตัวใหญ
0: ่ไม่เกิน5บาท
4: เพราะว่าลิงไปคนแรก
3: ก่อนเกียงมันมีพันตัวใหญ่ไหมคะ
0: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
5: ไม่เกิน2บาท
0: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่จะเห็นไม่เห็นสีพวกนี้นะครับบินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผี2ตัวไหมจำไม่ได
6: ้สกิปเปอร
0: ์คืออะไรสกิปคือสกิปคือ
7: กระโดด
0: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
8: แปลกแฮะ
0: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันงั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
9: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
0: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
10: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไร
0: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
11: ระบองหักงอ
0: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆตรงปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้

0: ผีเสื้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วแถมหนวดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
1: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
2: วงนี้มันหายาก
1: สีน้ำเงิน
0: เสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
2: น่าจะใช่
3: แหละตุ้ม
4: ไม่มี
2: แต่ว่าปีกข้างหลังม
4: ัน ไม่คนละตัวคนละตัว
1: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อการหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อการหางแหลม
5: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันรูปผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
0: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
6: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
7: ่ไม่ได้
6: ทางสองข้างทางทำไมอ่ะ
7: หนูหมดเลยค่ะ
6: คิดว่า
7: จะได
6: ้เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี่ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
0: เดินไปสังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค
6: ่
0: ะ
6: มีก่อนหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
8: วงหางติ่ง
6: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
9: หางติ
6: ่
9: งธรรมดา
6: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหมเนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
10: นี่ไงตัวนี้ตัวนี้ค่ะพี่เขาว่าตัวนั้นก็
11: ตัวนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นตัว
10: พี่พยายามจะวาดมันอยู่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
12: ปารีสยังไง
13: ปอปลาสระอาร้องเรือสระอีสระเสือ
14: เรือสระอีสระเสือ
15: ในโรงเรียนธรรมชามีวิชาธรรมชา
16: เราจริงมันเรื่องมันเป็นน้ำตาลสลับขาวนะแต่เราจำรูปได้แล้วเราต้องลองไปเปิดหาดูในหนังสือมันไม่เคยเชื่อขาวใครกระหล่ำก็ไม่ได้ใ
17: จก็จะมีอยู่ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวนึงครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือพินผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
18: วงแรกหางติ่งวงที่สองคือแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่5บินเร็วครับ
0: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
19: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
20: เจอครบ5วงแล้วครบ5แล้วไม่ขาด
21: เจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณ
6: ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำ

0: กันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
1: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
2: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่สองครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนไม้เราเจอได้แค่4วงครับ
3: เจอประมาณ11ชนิด
4: ครับ
3: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตันหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตันหางแหลม
0: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังอย่างนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำๆๆกันจบแต่เพียงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
5: ชอบตอนเขียนตอนสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดี
6: มันทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
7: อนุรักษ์ทำไม
6: เพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
1: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
8: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็กสองคนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจากนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงก็จะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนเป็นการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
1: ช่วงเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะ

ที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่สองกับสองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยคะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
2: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
2: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
2: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
2: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและ

0: งแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้กายนั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บกายได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะ
1: เนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
0: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
2: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
2: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
2: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
2: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
2: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
2: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่ไหมนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: เดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่

0: ย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
1: อันนี้คลุกเกลือจะตีจะเป็นไก่แอฟ
0: อ๋อถ้าแอฟ
1: ต้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
1: เจ้า
0: ไปตากเลย
1: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
1: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
1: เอาหัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: แล้วเราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
1: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีนในส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: นวดนวดเลย
0: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
1: จะบอก
0: น
1: ี
0: ่นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดสดเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พอไหมจ๊ะ
1: เรียกน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้วแอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
3: ช้อน
2: แม่บอกแล้วกันนะ
3: ช้อนช้อน
2: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่

0: เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
1: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
2: เจ้าน
1: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
3: น้ำพริกมะกอก
1: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: กแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: เลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: นะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หรอไก่ไหมอมรินทร์ทีวี

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ต่อโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จะ
4: PEA
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะค่าแต้ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสุรินทร์เป็นที่ราบสูงมีภูเขาสลับซับซ้อนมีป่าทึบสลับป่าเบญจพรรณตามบริเวณเขตชายแดนตอนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ลุ่มหลอดลาดมีปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกแผ้วถางเพื่อทำการเกษตรทำให้มีป่าไม้เหลืออยู่ไม่มากนักแต่ยังคงมีพื้นที่ป่าอยู่มากในบริเวณเทือกเขาพนมดงรักและกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆในอำเภอต่างๆซึ่งจะพบพันไม้ป่าขึ้นประปรายทั่วไปเช่นประดู่กันเกราพยูงแดงและมะค่าแต้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลพระราชทานของจังหวัดสุรินทร์มะค่าแต้มีชื่อเรียกอย่างอื่นเช่นกรอก๊อตก่อก๊อกก๊อกก้อแต้มะค่าหนามมะค่าหยุมมะค่าแต้พบขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าผลัดใบป่าดิบแล้งป่าชายหาดและยังพบในภูมิภาคอินโดจีนถึงมาเลเซียด้วยมะค่าแต้เป็นไม้ต้นผลัดใบสูง

0: ทำงานรับจ้างนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จาก

0: ออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเอาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้หายไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่มาเลย
1: ตั้งแต่โควิดรอบแรกเนาะตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกำลังกายสวนลุมเนาะวันนี้ก็สวนลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์แต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือทำมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียสงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
3: แดร็กควีน
2: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชมวีทีอาร์ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
2: ใช่ค่ะหายไป
3: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
2: พี่1คร
6: ับสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: อ
1: ้
2: าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
0: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็แต่งตัวตั้งแต่ 5:00 น.ค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
0: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ 5:00 น.เมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
2: เกินตายครับค่ะ
1: ค่ะ
0: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวลิศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
3: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
4: อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่เราบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
5: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
6: สำหรับผมก็ผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกแล้วไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
2: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับ

0: กันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยๆชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์แดร็กแต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
0: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอ่ะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
2: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้นั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆ เราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี้ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
3: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกันของคุณยุทธซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถทัวร์จอดเยอะมากแล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
4: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี้เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลย อันนี้คือจำนวนนะครับจำนวนของรถทัวร์แล้วจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันหนึ่งเนี่ยประมาณ30ที่ถึง40ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10ที่ครับพี
3: ่ครับ
4: คือกระทบหนักมากครับมากยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20บาทขนาดผมขายถูก20

0: แล้วนะครับพี่ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
1: ก็20บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
0: ลากข้าว1อย่างครับพี่ลากข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขายแล้วคือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้หรือกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
1: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
2: ค่ะ
0: หนักมากครับ
2: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
0: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
2: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจหนึ่งนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามพี่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะฮะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดระลอก3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็มีบางเคสที่ทํากีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
1: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
3: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดสารวจคือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเลยนะทุนมันบางทีมันทำให้เราสารวจมากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเนี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียง

0: ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่เงี้ยเรายังมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี่ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็กลัวอดมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้ฮะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ผมได้นิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
1: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณจะอยู่ยังไม่สงบสุขแล้วครับเพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะใช่ไหมพี่หนึ่ง
3: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเงี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
1: ้มาถามเฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
4: เราเป็นพนักงานที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่สองสาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดว่าเราจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าอ่ะออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
1: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: จริงๆที่ด้วยแต่นี่ทุกคนก็ช่วยมาเยอะ
1: อ๋อพี่ออนไง
0: ออนผมไลฟ์เสร็จไว้ถู
1: กมือนี่ไงมีคนก็ช่วยเยอะให้น้องน้ำรวยน้ำรวยนะคะ
0: ไปนู้นด้วยนะครับไปนู้นด้วยมีคนช่วยเยอะ
1: นี่ไงออน
2: รอบแรกน่าจะประมาณ2ข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งนึงไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
3: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
2: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
2: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
3: ครับ
2: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ50กล่องครับพี
3: ่ครับผม
2: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตรงนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่

0: ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
1: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
0: ์ใช่ครับใช
1: ่และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
0: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบที่เงียบมากๆเลยครับ
2: ค่ะ
1: คุณสนใจเอาแดร็กควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
0: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
2: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
0: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวนเตนะครับพวกพี่ขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันนึงติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พวกพี่ๆเขาด้วยครับ
1: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟหรือว่ากีตาร์มั้ย
3: ก็ทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะดูว่าอาหารจีนอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
2: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
4: คือตอนนี้หลายคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรือนจำมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์เนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดกลิ่นในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรที่เราไม่เหลือบาปก่อนอะไรถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเออเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะ
5: สวัสดีครับผมหลังพระนครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
6: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
5: ข้าวหมูทอดนะ
6: ค่ะ
5: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
6: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
5: ซบเซานิดหน่อยนะ
6: ใช่เพราะว่า
5: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอดก็ยังพอไปได้ใช
6: ่
5: ไหมฮะ
6: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่
5: สู้
6: สู้ถึงที่สุด
1: ครับจริงๆดีเนาะอย่างที่คุณหลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญ พอๆกับเงินคือกำลังใจ
2: ใช่ค่ะ
1: เผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
2: ค่ะมาที่เฮียสงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียสงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี้
7: ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหารใช่ไหมคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีนของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์แล้วเว้ยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนน่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ7 80บาท60บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว140 50บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิป้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของยังไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
2: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศรนะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศรอยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
8: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
1: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
8: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิก
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรนะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: จังเลย
1: ค่ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่ง
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่ง
1: ได้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนอะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับอ่ะคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบปกติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามอีกหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี
1: ่ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจลงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วนะคะหลายมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยค่ะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเนี่ยเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะคะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมานะสายคอมมูนิเคชันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ฮะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจะในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปออนไลน์ไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
4: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน Marketing Communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะคะกับอันที่2นะคะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะคะคือลดต้นทุนนะคะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะคะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ

0: สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริศอยก็เราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเฮียซงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองอ่ะให้เหมือนปลาสองน้ำอ่ะจะอยู่น้ำเค็มก่อนมาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
1: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามแต่ว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไงบ้างไหมครับคุณหลัง
2: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ 3,500 บาทสมมุติกีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับและผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันจะมันมีคำตอบในชีวิตเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนนึงที่ชื่อเอ็มคนตัวลายเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าเข้ามาแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาต้องปิดเป็นเดือนเลยเนี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี้ยเดี๋ยวพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทำมันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันเนี้ยมาโพสขายทุเรียนผ่านเฟซบุ๊กผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้ครับ
1: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
0: จากอยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะคะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติแบรนด์ช็อปที่นู้นนะคะสิ่งนึงเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู่นนะคะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยเรียนอยู่เนี่ยฮะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
1: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0%คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
3: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วง

0: ี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
1: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
0: ะ
1: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
0: ได้เลยค
1: ่ะลูกๆผมเนี่ย
2: ลูกๆผมเนี่ยเขามีทำธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปเป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยรับช่วงจากผมไปทำธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิกเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีอะไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซุปเปอร์ต้องไปซื้อในซุปเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอจิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่ะลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันนึงลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันนึงได้100 กว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้100 กว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันนึง100 กว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางนะฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้าน เรียกว่าอะไรสักอย่างนึงแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางนึงนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
0: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะม
3: ี
0: ท่านอื่นอีกไหมคะแชร์
4: ผมขอสนับสนุน
0: เชิญค่ะ
4: ความคิดทุกๆท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับ
0: มันต้อง
4: หันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใบใหม่กับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่นะครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคำตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีหนี้นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม
0: ่
4: อาจจะไม่ต้องไปแบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลามีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะ

0: มไม่จําเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสําหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กําลังใจกับทุกๆคน ที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
3: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อไปและผมเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: เฮียโซงค่ะ
4: ครับผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
5: คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างเงี้ยบางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าไหนคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15 วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้เว้ยครับผม
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณยุทธฮะเชิญฮะ
6: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
2: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
7: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจแล้วผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
2: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
8: ค่ะก็จริงๆแล้ว

0: ไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: มันก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบทวนเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบทวนรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
3: ผมขอไปหายาเพียงแคมกินกับพี่

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกำลังเสือโคร่งต้นไม้ประจำจังหวัดน่านจังหวัดน่านได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขาเพราะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและเนินเขามีที่ราบระหว่างหุบเขาขนานไปตามความยาวของแม่น้ำน่านลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้นอกจากเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสายต่างๆแล้วยังมีป่าไม้หลายประเภทตามความสูงของพื้นที่เช่นป่าเต็งรังป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณรวมทั้งป่าดิบเขาซึ่งพบในพื้นที่สูงตั้งแต่ 1,000 เมตรถึง 1,500 เมตรจึงมีไม้ก่อขึ้นอยู่หลายประเภทที่แปลกพิเศษคือยังได้พบต้นไม้เขตอบอุ่นชนิดหนึ่งในจำนวน59ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยคือกำลังเสือโคร่งจังหวัดน่านจึงคัดเลือกพันธุ์ไม้นี้ให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกำลังเสือโคร่งรู้จักกันทางการค้าว่าเบิร์ชเป็นต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ตั้งแต่20ถึง25เมตรรอบต้นโตเต็มที่วัดรอบได้150ถึง200เซนติเมตรลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับขอบมีจักฟันเลื่อยสอนรูปไข่พับจีบตามเส้นใบมีหูใบและหลุดร่วงง่ายลักษณะดอกของกำลังเสือโคร่งออกเป็นช่อตั้งตรงก็มีห้อยลงตามปลายยอดหรือด้านข้างกิ่งเป็นช่อหางกระรอกก็มีผลมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวหรือมีปีกและใบประดับรองรับหรือห่อหุ้มเนื่องจากเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่งมีกลิ่นหอมชาวบ้านนิยมไปต้มกินด้วยความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อกำลังเสือโคร่ง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยแสะต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชดินแดนที่เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตมีชื่อเรียกหลายชื่อชื่อที่ชาวตะวันตกนิยมเรียกกันมาจนกระทั่งต้นคริสตศตวรรษที่20คือลิกอสันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นผู้เรียกก่อนโดยเพี้ยนมาจากคำว่านครส่วนชื่อนครศรีธรรมราชมาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งมีความหมายว่านครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมในสมัยอยุธยาเมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลกมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในภาคใต้รองจากสุราษฎร์ธานีมีต้นแสะเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแสะเป็นพันไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดที่มีแสงแดดจัดต้องการน้ำและความชื้นปานกลางพบมากตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 10-50 เมตรมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นสุราษฎร์ธานีเรียกกระแสะนราธิวาสเรียกยินิเกะทั่วไปเรียกพุงหมูแสะเป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นสะเก็ดล่อนเป็นแผ่นใบประกอบรูปขนนกใบย่อยออกตรงกันข้าม 3-5 คู่และมีใบย่อยปลายก้านอีก1ใบแผ่นใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกดอกรูปดอกถั่วสีแดงแก่ม่วงทึบกลิ่นหอมยาวประมาณ2เซนติเมตรออกเป็นช่อตามปลายกิ่งออกดอกเดือนมกราคมถึงเมษายนผลเป็นฝักกว้าง 4-5 เซนติเมตรยาว 5-10 เซนติเมตรมี 1-3 เมล็ดสีน้ำตาลกลมรีผลแก่หลังจากออกดอกประมาณ2เดือนใบอ่อนของแสะนิยมรับประทานเป็นผักสดเปลือกต้นใช้ย้อมผ้าให้สีแดง

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุ๊กก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุ๊กกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่า

0: เนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
0: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
0: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่โอคะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่า เป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อูนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะข้อไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: แล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะครูพี่อูเห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็ก
0: ๆสีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
1: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะ เลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่แหละค่ะสายใหม่นะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆ

0: ว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
1: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
0: ่
1: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
0: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียน

0: กยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่ยูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊เป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่ะเด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เย็นคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณพี่โอ้ยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่เสียเลย
1: ลืมนะคะเกือบดูนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะคุณพี่สีเทียน
0: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
1: ได้8แต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะ

0: เฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อู๋คะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: สีเทียนมุ้นใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อู๋ได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่ะถูกไหมคะทีมครูพี่อู๋ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: แน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนครูพี่อุ้มหมดเลยค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะ
0: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะครูพี่อุ้มหมุนเก่งมากมากเลย
1: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวครูพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อู๋นะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20น
1: ะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
0: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบละค่ะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก

0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าผลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ป้าครับรู้ไหมว่าวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: วันนี้หมอจะพาป้ามารู้จักกับวัวนมป้าว่าวัวนมเนี่ยมีกี่สี
1: ก็ต้องเป็น2สีขาวดำสลับกันเป็นจุดๆสิครับ
0: แล้วป้ารู้มั้ยครับว่าเวลาป้ากินนมเนี่ยสารอาหารมันเท่ากันมั้ยในนมแต่ละคนที่ป้ากินเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ากินนมแล้วมันดีอ
0: ่ะวันนี้เนี่ยป้าจะได้รู้ละว่าวัวนมเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็น้ำนมที่กินเนี่ยมันต่างกันไหม
1: โอ้ อยากรู้เหมือนกันครับ
0: ป้าเราจะได้กินนมแล้วก็เรารู้ด้วยว่านมมันเป็นยังไง
1: โอ้ไปเลย
0: ไป
1: เย
0: ้ป้านี่อาจารย์ต้น
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จำได้ไหม
1: อ๋อจำได้ครับคุณหมอคนนี้ที่ไปดูกับเราเรื่องควายใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ครั้งนี้มาเจอเรื่องวัว
0: คือคุณหมอเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งวัวควายก็เป็นสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันปาร์คสงสัยอะไรถามอาจารย์เลย
1: คุณหมออ้อยบอกว่าวัวนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พันธุ์ที่เป็นสีขาวกับดำสลับกันนะครับมันมีสีอะไรบ้างครับ
3: มันมีเยอะก่อนอื่นจะเล่าก่อนว่าวัวให้นมมันมีสองสายพันธุ์
1: ครับ
3: มันมีวัวยุโรปกับวัวอินเดียเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเรารีดนมกินกันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตกันเนี่ยก็ใช้โคอินเดียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มเลี้ยงโคยุโรปตั้งแต่วัวแดงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกว่าพันเรดเดนแล้วก็เรดเดนซี่แต่เลี้ยงอยู่ไม่นานหรอกเขาก็พัฒนาพันธุ์แล้วเขาพบว่าโคพันขาวดำเนี่ยมันมาพัฒนาสายพันธุ์กับโคบ้านเราเนี่ยแล้วทนแดดทนฝนกินพืชกินหญ้าอย่างบ้านเราได้แล้วก็ให้นมเยอะคนก็เลยนิยมขาวดำมานะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเห็นว่ามีขาวดำนะครับขาวดำนี่ก็คือโฮสไตฟิเชียนหรือแบ็กแอนด์ไวท์นอกจากพันนี้ก็มีพันอื่นๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นบราวน์สวิสวัวแต่ละพันเนี่ยก็จะมีลักษณะน้ำนมมีจุดเด่นต่างกันบางตัวให้น้ำนมมากบางตัวให้ไขมันสูงบางตัวมีวิตามินสูงแต่ถ้าจะให้ไล่เรียงก็มีเป็น10พันเลยเยอะมากจริงๆบ้านเราเนี่ยชัดๆเลยพันเดียวเลยขาวดำ
0: ขาวดำเป็นหลักเลย
1: เมื่อกี้ครับผมไปเห็นวัวพันขาวดำมาแล้วครับอันนั้นผมคุ้นเคยแล้วครับแต
3: ่
1: ที่ผมเดินผ่านมากับหมออ้อยครับผมเห็นเป็นวัวสีน้ำตาลแถมตรงปากมันเหมือนมีทาลิปสติกสีขาว
3: มันเป็นวงสีขาวนั่นเป็นลักษณะเฉพาะของวัวพันเจอร์ซี่นะครับแต่นี่เราก็มาปรับปรุงพันธุ์ที่นี่เป็นพันธุ์ผสมมันอาจจะไม่มีทุกตัวแต่นี่แสดงว่าตาดีนะครับเห็นนะแล้วจากของเจอร์ซี่เนี่ยปกติจะเป็นสีเหลืองทองแต่นี่เราอาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเป็นพันธุ์ผสมนะครับรอบจมูกสีขาวจมูกจะต้องดำสนิทนะครับแล้วก็ผู้หางดำนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะมองด้านในก็เป็นเหลี่ยมไปหมดตัวแต่ตัวจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นทั่วไปข้อพิเศษก็คือให้น้ำนมที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินสูงแล้วก็มีไขมันสูงตอนนี้มันมีคำว่าพรีเมียมมาอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยวิธีการที่เขาจะได้พรีเมียมเนี่ยเขาก็ต้องเอาวัวเนี่ยนะครับมาเลี้ยงอย่างดีจะต้องจัดการอาหารจะมาให้กินฟางอย่างนี้ไม่ได้ฟางนี้ไม่มีอะไรอันนี้กินช่วยย่อยเฉยๆมีแต่ไฟเบอร์เขาต้องกินพวกหญ้าสดเขียวๆหรือว่ามีอาหารข้นอาหารเม็ดบำรุงแล้วก็ต้องมีหลักโภชนาการเข้ามาเต็มที่เลยเพื่อให้นมที่ออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเท่ากับพรีเมียมแต่ทีนี้อีกแนวหนึ่งแทนที่เราจะไปให้อาหารอย่างนั้นเราอาจจะเปลี่ยนพันธุ์มาเลี้ยงก็ได้อย่างที่เราเห็นพันธุ์เจอร์ซี่อย่างเง
1: ี้
3: ยเรารู้แล้วว่าพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยให้น้ำนมที่มีสารอาหารข้างในน้ำนมค่อนข้างเยอะ
1: เ
3: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของอาหารมากแต่ให้อาหารที่โอเคเหมาะสมเพียงพอและลักษณะประจำพันธุ์เขาอ่ะเขาก็ผลิตน้ำนมออกมาที่มีสเปค
0: มีคุณภาพดี
3: คุณภาพดีเข้าขั้นพรีเมียม
0: ก็มีอยู่2อย่างไงก็คือเลี้ยงนมขาวดำเหมือนที่ป้าเห็น
1: ครับ
0: แต่ว่ากินอาหารดี
3: ๆอาหารดี
1: ๆอาหารดีก็จะมีนมที่ดี
3: เ
1: ดี๋ยวถ้าเป็นวัวพันธุ์เจอร์ซี่ไม่ต้องอาหารดีมากก็ได้แต่น้ำนมออกมาก็ดี
3: ใช่แต่ถ้าเราให้อาหารดีด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ
1: ่
3: เอางี้ดีกว่าหมอว่าคุยไปตรงนี้ก็ไม่เห็นภาพ
1: เ
3: ดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปดูวัวในฟาร์มนี
1: ้คร
3: ับแล้วเราก็ไปดูเขารีดนม
1: โอ
3: ้แล้วเราก็จะเอาน้ำนมเขาไปตรวจที่ร้านสัตวแพทย์แล้วก็ไปพาสเซอร์ไลซ์ดื่มกัน
1: โอ้
3: ดีไหม
1: ดีครับ
3: โอเคเนาะไปกันดีกว่าครับ

0: ารีดนมวัวเหรอครับเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับเนี่ยแหละครับได้เวลารีดนมวัวแล้วครับ
0: อ๋อ
2: คือการรีดนมมันจะมี2แบบน้องปาร์
0: คคร
2: ับ ก็คือรีดด้วยมือกับรีดด้วยการใช้เครื่อง
0: อันนี้คือรีดด้วยการใช้เครื่อง
1: ใช่ถูกต้องรู้ไหมครับว่ารีดด้วยมือรีดด้วยเครื่องอ่ะแบบไหนเหมือนธรรมชาติกว่ากันเออลองเดาสิ
0: ว่าน่าจะเป็นรีดด้วยมือนะเพราะว
1: ่
0: ารีดด้วยมือมันไม่ต้องใช้กลไกเลย
1: มือมันนิ่มใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยรีดด้วยเครื่องอ่ะมันจะเหมือนการเรียนแบบธรรมชาติมากกว่าเครื่องมันดูดนมออกมาแต่ถ้ารีดด้วยมือเนี่ยมือเราอ่ะจะเป็นการบีบแล้วรีดออกมาแต่การรีดด้วยเครื่องเนี่ยจะปลอดภัยกับเต้านมมากกว่
2: าคราวนี้สิ่งถัดมาคือกระบวนการรีดนมมันจะมีหลายขั้นตอนมากเลยปาร์
0: คมีอะไรบ้างครับ
2: ถามอาจารย์ต้นดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ตอนก่อนที่วัวจะเดินเข้ามาเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคนปฏิบัติงานเขาจะทำการล้างเต้าก่อนทำความสะอาดเพราะว่าเขาไปนอนอยู่กับดินป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปนะครับระหว่างนั้นทำเต้านมวัวไปเพื่อตรวจดูว่าผิดปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นที่2ก็จะรีดนมส่วนแรกออกมาแล้วตรวจดูเบื้องต้นว่านมมันดูปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนป่วยเดี๋ยวเอาไปรวมกันแล้วนมมันจะเสีย
0: คร
1: ับหลังจากนั้นเขาก็เซตเครื่องต่างๆแล้วก็เอาไอ้กระบอกรีดนมซวงเข้าไป4เต้าตัวนึงก็จะตกประมาณใช้เวลาประมาณ5นาทีส่วนน้ำนมหมดเต้าเขาก็จะเอากระบอกรีดนมออกแล้วเขาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาก็จะจุ่มหัวนมคือหัวนมเนี่ยมันจะไม่มีหูรูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปิดทันทีทันใดเขาก็จะเอาน้ำยาสวมปุ๊บเพื่อให้ป้องกันเชื้อเข้าแล้วก็มาปล่อยแม่โคไปเดินเล่นสัก20นาที
2: น้องปาเชื่อไหมครับว่าวัวเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขายืนรอมารอรีดนมเลยนะรู้ป่ะคือเวลาที่วัวมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่เขาโดนรีดนม
0: อ้าว
2: จริง
1: ๆนมเขาเยอะเขาไม่เหมือนคนเราหรือสัตว์อื่นถึงเวลาแล้วเขาอยากเอาออกมากเลยนมเขาแต่ง
2: คือพอ
0: เขามีอึดอัด
2: ใช่แล้วช่วงที่ยืนเนี่ยเห็นไหมก็มีกินน้ำมีอะไรกินด้วย
1: วัวสุขภาพดีจะเคี้ยวตลอดเขาเรียกว่าเขาถึงเรียกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
0: อ๋อแล้ววัวที่จะมารีดนมวัวนี่ต้องอายุกี่ปีอะคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะโตเต็มที่เริ่มสืบพันธุ์ได้เนี่ยก็ประมาณ8เดือนถึง1ปีเขาจะเรียกว่าโคสาวยังไม่เคยผสมวัวตัวนึงเนี่ยก็จะตั้งท้องอีกประมาณ9เดือนบวกกับเมื่อกี้1ปีกับอีก9เดือนก็ร่วมๆประมาณ2ปีอะถึงจะเริ่มให้น้ำนมได้
0: ต้องรอให้มีลูกก่อน
1: ใช่น้องปาร์ครู้ไหมวัวเนี่ยเวลาเขารีดๆอยู่เนี่ยเวลาเขาถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยเขาจะหลั่งน้ำนมแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดทำอะไรให้เขาตกใจนะเขาหยุดหลั่งน้ำนมเลยนี่อันเนี้ยหมอไปรีดมา
0: ที่อันนี้มันมี4หลุมเพราะว่าเต้าวัวมันมี4เต้าใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้เต้าหน้าซ้ายเต้าหน้าขวาเต้าหลังซ้ายเต้าหลังขวาเราจะมาทดสอบเบื้องต้นว่าใช้ได้ไหมผมใช้ได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยา CMT
2: นะครับน้ำยาตรวจลอกเต้านมอักเสบในวัวนมดูว่านมที่รีดออกมาเนี่ยเหมาะสมที่จะเอาไปใช้เป็นนมให้เรากินหรือเปล่าเบื้องต้น
1: ใช่ครับ
2: เบื้องต้น
0: จะเป็นยังไงอะครับ
1: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบนะครับนี่น้องตาเห็นไหมว่าอันเนี้ยเหมือนมีก้อนขึ้นเห็นป่ะ
0: อ๋อใช่ใช่ครับ
1: เห็นป่ะแสดงว่าตัวเนี้ยเต้าหลังขวามีปัญหานะครับจริงๆนี่เขาไม่รู้เดี๋ยวเราต้องบอกเขาแล้วเต้าเนี้ยไม่เอาไปกินเราเอาเต้าพวกนี้ไป
0: แล้วถ้าสมมติว่ามันปะปนกับน้ำมะม่วงที่ใช้ได้ครับถ้าคนดื่มเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: มันจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นอาจจะท้องเสียมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได้
2: ต้องไปดูว่ามีขั้นตอนอะไรเยอะมากในการตรวจนมเพื่อที่เราจะได้กินนมอย่างปลอดภัย
1: วันนี้เราเข้ามาอยู่ตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วนี่ครับพี่ตุ่น
3: สวัสดีครับ
1: นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลองนี้แหละครับผมอันนี้พี่ตุ่นกำลังทำอะไรครับเนี่ยอ๋ออัน
4: นี้กำลังทดสอบแอลกอฮอล์เทสอะค่ะ
3: แอลกอฮอล์เทสคืออะไรนะครับเอาไว้ตรวจอะไรครับ
4: ตรวจความเสถียรของโปรตีนในน้ำนมดิบอะค่ะ
0: ความเสถียรของน้ำนมดิบคืออะไร
4: ก็คือเราจะดูว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพดีหรือเปล่า
3: ขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ต้น
1: คือถ้าเกิดน้ำนมเนี่ยไม่มีคุณภาพก็คือโปรตีนมันก็จะไม่เสถียรโปรตีนก็จะเสียไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราตรวจด้วยแอลกอฮอล์เขาทำปฏิกิริยากันเนี่ยถ้าโปรตีนไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดตะกอนขึ้นลองเอียงดูแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะเกิดเป็นคราบ
0: โอ้นี่ไง
1: ใช่

0: นั่นแหละ
1: จะเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะ
2: เป็นผง
0: ใช่
1: จะเป็นขอบๆนะคะแต่นี้ดูจากอันนี้คือน้ำนมปกติลองเปรียบเทียบดูได้ค่ะ
2: อันนี้ใส่กิ้งอะเยอะ
1: ลองกลิ้งดูสิคะ
3: เห
1: ็นไหมคะ
2: โอ้อันนี้ออกเป็นคราบเลย
3: ใช่อันนี้คือใช้วิธีการแอลกอฮอล์เทส
1: ใช่เขาเรียก
3: การตรวจสุขภาพนมเบื้องต้น
1: ใช่จะตรวจได้เฉพาะในน้ำนมดิบเท่านั้น
3: อาจารย์ต้นครับตอนที่ผมเดินเข้าไปตลาดเนี่ยมันจะมีร้านขายนมที่เป็นนมต้มอ่ะผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีตะกอนปนอยู่ในนั้นเนี่ยมันลักษณะเดียวกันไหมครับคือนมไม่มีคุณภาพเหมือนกันไหมคร
4: ับอันนั้นไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นเคิร์ดที่เกิดจากไขมันมันลอยตัวขึ้นมานมแบบนั้นน่ะเขาต้มแบบต้มสุกเลย
3: ต้มสุกเลยใช่
4: ต้มสุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไขมันทั้งอะไรเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนเขาเรียกว่าเท็กเจอร์ไปเราก็เลยมีไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแต่อันนั้นไม่เกี่ยวกับกระบวนการนี
3: ้งั้นผมถามต่อนิดนึงไอ้นมที่ต้มสุกเลยเนี่ยคราวนี้เวลามันต้มมากโปรตีนมันก็ต้องน่าจะเสื่อมสภาพไปใช่ไหมฮะแล้วสารอาหารจะยังคงอยู่ครับหรือว่าเหลือแต่รสชาติ
4: หายไปเยอะอย่าเรียกว่าหมดไปอ่ะแต่หายไปเยอะอ่ะเราถึงมีกระบวนการพาสเจอร์ไลซ์ที่เขาวิจัยมาแล้วว่าโอเคอุณหภูมิเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะถึงกำลังดี
3: UHT โอเคพาสเจอร์ไลซ์โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปาร์คเลือกกินนมก็เลือกพาสเจอร์ไลซ์
2: พาสเจอร์ไลซ์กับ
3: UHT เป็นหลักนะครับมันจะได้มีคุณค่าทางอาหารแต่ถ้าเกิดปาร์คบอกว่าคุณค่าอาหารปาร์คพอแล้วไม่อยากกินเยอะอยากกินแค่รสนมปาร์คก็ไปกินนมนี้ปาร์คชอบแต่กินทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
2: ครับ
1: อันนี้เป็นการตรวจจุลินทรีย์เบื้องต้นว่าในน้ำนมเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เยอะหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูชั่วโมงการเปลี่ยนสีของน้ำนมนะคะถ้าน้ำนมดีเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนสีก็คือเราจะดูทั้งหมด8ชั่วโมงถ้ายิ่งไม่เปลี่ยนสีเลยภายใน8ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่านมเอ็กเซลเลนต์มากนมดีมาก
3: แล้วตัวอย่างนมที่เอามานี่มีอะไรบ้างครับผมเห็นมีหลากหลายอันเลยฮะ
4: อันนี้มีน้ำนมวัวปกตินะครับทั่วไปนะครับอันนี้น้ำนมพรีเมียมส่วนอันที่3นี่เป็นน้ำนมวัวพันเจอร์ซี
2: ่อันนั้นที่เราไปดูมาแล้ว
4: ไปดูที่ฟาร์มเนี่ยที่เราไปรีดนมกันมานะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำนมแพะเราเปลี่ยนสปีชีส์บ้างนะครับเราก็มีน้ำนมควายครับ
1: นี่นะคะแล้วก็ใส่เมทิลีนบลูลงไป1 ml นะคะ
3: ก็คือนม10เมทิลีนบลู1
4: น้องปั๊กถือไหม
1: น้องปั๊กช่วยถือหน่อยค่ะ
4: ไว
2: ้1 ml นี่1มิลลิลิตรใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
3: เมทิลีนบลูก็คือสีฟ้า
2: สีฟ้าจริง
4: ถือไว้แน่นๆโอเค
1: ค่ะเสร็จแล้วเราก็มี
2: ฟ้า
1: ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็มิก
3: เ
1: ห็นไหมคะก็จะมีสีเห็นไหมคะสีฟ้าเกิดขึ้นถ้าเวลาเปลี่ยนไปประมาณ4ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำนมปกติ
3: เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
1: จะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะกลับสู่สภาพเดิมแล้วก็จะมีตะกอนเกิดขึ้น
3: คราวนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมปั๊กเราจะต้องเอานมที่เราทำย้ายไปไว้ที่ตัววอเตอร์บาทซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาเพื่อทำให้มันเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะว่าอุณหภูมิเขาใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ไงอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยเชื้อมันสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายมากเลยก็เลยเรียนแบบว่าถ้าสมมติมันอยู่ในร่างกายมนุษย์พวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
4: อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องนับจำนวนโซมาติกเซลล์
2: โซมาติกเซลล์นี่มันคืออะไรอะคร
4: ับ โซมาติกเซลล์ก็คือเซลล์ที่มันอยู่ในน้ำนมอะครับมีหลายเซลล์แต่ว่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเหมือนคนเราถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวจะออกมาเก็บกินแบคทีเรียใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันน้ำนมถ้าเกิดมันติดเชื้อมันมีเชื้ออะไรอยู่ในนั้นเซลล์พวกนี้มันก็จะเยอะเพราะนั้นถ้านับออกมาแล้วจำนวนเซลล์เยอะก็ถือว่านมคุณภาพน้อยลงนะครับซึ่งมาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยเขาให้ไว้ 500,000 เซลล
3: ์
4: นะครับ 500,000 เซลล์ต่อ1 ml นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินเนี่ยก็คือคุณภาพไม่ดีอาจจะไม่ควรเป็นพาสเจอร์ไลซ์ด้วยซ้ำ

0: ก็ด่านนี้นะฮะเรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบน้ำนมเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับวิธีทำให้คล้ายกันแต่คราวนี้ก็จะบอกว่าในนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร
1: ่
0: น้ำตาลแลคโตสเท่าไหร่มีสลิดน็อตแฟตหรือเนื้อนมเท่าไหร่นะครับ
2: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่านมแต่ละอย่างเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะปาร์
1: คครับ
2: เพราะว่าดูข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสีก็ขาวเหมือนกันหมด
1: ใช่
2: แต่พอเราผ่านเครื่องนี้แหละปาร์คจะรู้แล้วว่านมชนิดไหนเนี่ยมีโปรตีนที่สูงนะฮะมีไขมันที่สูงหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งนมแต่ละชนิดคุณสมบัติก็แตกต่างกันไป
0: น้องปาร์คผลออกมาแล้ว
1: ครับ
0: น่าสนใจนะน้องปาร์ครู้ไหมทำไม
1: ทำไมอะครับ
0: ไขมันมันต่ำครับนมที่เราวัดใช่เพราะว่าปกตินี่นี่หมอมีชาร์ตมาให้ดูนี่แถวนี้นะครับเขาจะบอกอยู่นะครับมาตรฐานน้ำนมดิบมาตรฐานธรรมดาเลยของประเทศไทยเนี่ยไขมันจะต้องมากกว่า 3.35 พอดีอันนี้ออกมาแค่ 1.91 แสดงว่าอันนี้ไขมันต่ำ
1: แล้วไขมันต่ำมันไม่ดีครับ
0: เราต้องกลับไปดูเพราะว่าน้ำนมเป็นน้ำนมจากวัวปกติแต่ปรากฏไขมันเท่านี้ก็ต้องไปดูอีกถึงแม้จะไม่ติดเชื้ออาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงน้ำนมนี้ไม่ผ่านถ้ามีตัวหนึ่งไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอันนี้คือน้ำนมพรีเมียมที่เราเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราจะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างเราดูเห็นไหมคราวนี้แฟตเป็นไงครับสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น 3.39 แต่เราดูช่องพรีเมียมแอบไม่ถึง4นะไหนเราลองวัวเจอร์ซี่แล้วว
1: ัวเจอร์ซี่
0: อ่ะ
1: โอ้ไขมันสูงมาก
0: ครับ6เกิน4แน่นอนแต่ว่าไขมัน
1: แล้วไขมันมันสูงนี้มันจะดีอะคร
0: ับ ในน้ำนมมันจะมีวิตามินอีกเยอะแยะเลยที่เราดื่มแล้วจะเติบโตก็มีที่ไรในไขมัน ADEK อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันต่ำวิตามินพวกนี้ก็ทำงานได้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีไขมันปริมาณหนึ่งวิตามินพวกนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ดีพอเรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับ
1: โปรตีน
0: นะครับมันก็จะอยู่ที
1: ่4
0: เกิน 3.1
1: โอ้ดีมาก
0: อันต่อไปเนื้อนมมันก็ประกอบด้วยของแข็งที่เป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินเพราะนั้นเนื้อนมมันเยอะมันก็จะดีนะครับเนื้อนมเขาเลยกำหนดให้อย่าต่ำกว่า 8.5 นะพรีเมียมนะครับอันนี้ของเราออกมา 9.6 ผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นนมที่พัฒนาพันธุ์สายพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยบอกได้เลยว่า
1: อัน นี
0: ้สอบผ่านเพราะว่าน้ำนมมันสีมันไม่ขาว
1: มันออกเหลืองๆนิดหน
0: ่
1: อย
0: ใช่เพราะว่าน้ำนมวัวพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยมันจะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน A บำรุงไซต้า
1: อย
0: ่
1: างนี้ออกน่ากินเลย
0: ก็จะออกมาสีเหลืองนิดๆนะครับแต่ถ้าวัวพันธุ์อื่นเหลืองๆอย่างนี้อาจจะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะ
2: นอกจากนี้แล้วน้ำนมยังมีสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับหากใครต้องการโปรตีนในปริมาณสูงก็สามารถเลือกดื่มนมแกะเสริมได้เพราะนมแกะมีโปรตีนสูงกว่านมชนิดอื่นๆแต่หากใครที่มีอาการแพ้น้ำนมก็สามารถเลือกดื่มนมแพะแทนได้เนื่องจากนมแพะมีน้ำตาลแลคโตสในปริมาณที่ต่ำกว่าน้ำนมชนิดอื่นๆนะครับซึ่งเจ้าน้ำตาลแลคโตสนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้ำนมครับเราได้เห็นการตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วจากนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือกระบวนการพาสเจอไรส์ครับทีนี้เราก็จะได้นมพร้อมดื่มกลับไปรับประทานที่บ้านกันแล้วครับ
3: อันนี้นะคะห้องพาสเจอร์ไรส์ด่านแรกที่น้องปาร์คต้องเจอนะคะคือห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณพาสเจอร์ไรส์นะคะคราวนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณรับน้ำนมดิบแล้วก็เตรียมน้ำนมดิบเพื่อจะทำการพาสเจอร์ไรส์นะคะ
1: ครับ
3: เราใส่น้ำนมดิบไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้ำนมดิบที่มาเนี่ยยังไม่ได้พาสเนี่ยเราจะต้องคงอุณหภูมิไว้เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจจะอยู่ในน้ำนมใส่ถุงมือถ้าเราจะต้องสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะอันนี้คือน้ำนมดิบที่เมื่อเช้าเราไปตรวจคุณภาพแล้วนะคะน้องปา
1: ร์คตอนแรกทำอะไรครับ
3: นี้เราก็จะตวงน้ำนมว่าน้ำนมที่เราจะพาสเนี่ยมีอยู่เท่าไหร
1: ่คร
3: ับค่ะแล้วก็กรองไปด้วยอันนี้ก็คือตะแกรงที่สำหรับกรองแต่ว่าอุปชนะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนทุกชิ้น
1: จริงๆแล้วผมนึกว่าห้องเ พวกอุปกรณ์ไฮเทคเยอะๆนะคะจะเหมือนในการ์ตูนหรืออะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: จริงๆแล้วถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสที่เป็นระบบปิดอันนั้นเขาเรียกระบบปิดแต่อันเนี้ยมันเป็นการผลิตที่เราสามารถควบคุมได้เพราะมันเป็นแบบโฮมเมดค่ะ
4: มันเป็นเหมือนกับการที่เราทำเป็นต้นแบบให้นักเรียนได้มาศึกษานะฮะเพื่อให้เขาเข้าใจกระบวนการขั้นตอนทุกวิธีก่อนป้าน
3: ี้เราก็ถึงขั้นตอนการพาสเจอไรส์แล้วนะคะ
1: ครับ
3: เนี่ยการพาสเจอไรส์เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีน้ำอยู่หลักการของมันคือเราจะไม่ให้อาหารในเนี้ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพราะว่าความร้อนมันจะมากเกินไป
0: ไม่เหมือนกันต้ม
3: ใช่
0: ความร้อนใช่ผ่านความร้อนผ่านน้ำไปจนน้ำนมอีกทีนึงแต่ว่าเราต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะจนกว่าอุณหภูมิจะถึง80องศาแล้วเราหยุดที่80องศาแล้วก็คงไว้ที่5นาทีค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปคูลดาวน์ก็คือลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเป็นการน็อกฆ่าเชื้อค่ะถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้คุณค่าทางอาหารจะเปลี่ยนไป
4: อ๋อโอเค
3: หลักการพาสเจอไรส์คือการคงคุณค่าทางอาหารไว
4: ้ครับป้าเข้าใจยัง
1: เข้าใจแล้วครับ
4: ก็คือต้มไปจนถึง80องศา
1: แล้วก็คูลไว้5นาทีแล้วก็เอาไปคูลดาว
3: น์ถูกต้องค่ะเราพาสไปได้ระยะหนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าอุณหภูมิได้หรือยัง
4: ต้องปากรู้ไหมครับว่าทำไมต้องให้ร้อนเสร็จแล้วต้องมาให้เย็นรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
4: เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะเฉลยทำไมครับอาจารย์ต้นครับ
0: ครับเพื่อน็อกแบคทีเรียครับตอนแรกเคยเนี่ยเราไม่ได้ถึง100นะครับกลัวสารอาหารมันสูญเสียไปเพราะนั้นการถึงแค่80องศาเป็นเวลาแค่5นาทีเนี่ยก็คือเราหยุดการทำงานของแบคทีเรียแบคทีเรียก็อ่อนแรงทีนี้พอเอาขึ้นจากความร้อนมาลงแผ่นก็เหมือนกับการช็อกเขาก็จะน็อกหมดสติไปเพราะฉะนั้นนมพาสเจอร์ไรส์อ่ะถึงเก็บอยู่ได้ประมาณ7วันแต่ต้องเก็บในตู้เย็นนะ
2: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ก็ถึงขั้นตอนการบรรจุน้ำนมลงขวดครับถึงแม้จะดื่มได้แล้วก็ยังต้องสุ่มตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ผมไปดูวัวมาไปดูวิธีการตรวจนมวัวมาแล้วก็ไปดูวิธีการพาสเจอไรส์มาครับถ้าผมอยากกินนมวัวเจอร์ซี่ผมจะไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ
3: นี่เลยค่ะต้องถามอาจารย์ต้นเลยค่ะ
0: คือตอนนี้ก็ยังไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นยูนิตเล็กๆเพื่อทำเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าถ้าน้องป้าอยากจะดื่มนะครับก็มาที่คณะสัตวแพทย์มหาลัยมหิดลที่สารยานั่นแหละครับอยู่หน้าคณะมีร้านขายนมเจอร์ซี่อยู่นะครับหรือว่าน้องป้าโทรมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให
1: ้โอ้ขอบคุณคร
0: ับ

0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้ไปดูวัวนมมาทั้งวันเลย
1: อืมได้ชิมนมวัวจากวัวพันธุ์เจอร์ซี่ด้วยรสชาติดีมากครับอร่อยมากเลยแถมยังได้ดูวิธีการผลิตนมวัวแล้วก็ได้รู้ว่าวัวที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยครับ
0: ใช่แต่ว่าไม่ว่านมเนี่ยจะมาจากวัวสายพันธุ์ไหนก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วย อย่างปาร์คเนี่ยยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: ปาร์คก็ต้องการโปรตีนสูงหน่อยไขมันสูงหน่อยจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับ
1: สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วครับ
0: พบกับพวกเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชมีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: เสียงของพระสวดจากพิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนดังกึกก้องบริเวณพื้นป่าบ้านแม่เรียบตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแบบล้านนาของชาวบ้านที่มีความผูกพันกับป่าโดยมีชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนับถือรวมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง
1: ประชาชนมีส่วนร่วมชาวบ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมรักษาป่าเขาจะไม่มาทำลายมาเพี้ยวทางป่าต่อไป
0: พิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนแบบล้านนาซึ่งชาวบ้านแม่เลียบเชื่อกันว่าจะเป็นการบวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยดูแลรักษาป่าและยังเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่าป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
2: เมื่อมันมีการเกิดป่าขึ้นเราได้น้ำได้ทรัพยากรโดยที่เราไม่ต้องร้องหาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติความหวงแหนของชาวบ้านเองที่ออกมาจากใจจริง
0: ๆปัจจุบันชาวบ้านที่บ้านแม่เลียบมีกติกาการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันคือการเลิกเผาป่าถือเป็นกฎกติกาของหมู่บ้านห้ามเผาห้ามบุกรุกแผ่ถางป่าหากพบมีโทษตามข้อตกลงตามกฎหมายของหมู่บ้านทำให้ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
1: เปิดมูเลกาลองไต่ผู้กลุ่มเมื่อพิจารณาลองไต่ผู้กลุ่มเมื่อพิจารณา
0: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เปิดเพลโอไม่ลาสงกราเปิดเพลโอเพลโอไม่ลาสงกรา
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เปิดเพลโอไม่ลาสงกราสองเคโลคงเทียกายาเน่สองเคโลคงเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

เรียงเคยอยู่ตามในป่ามาไม่ด้วยอย่าจนลำบากแน่มาไม่ด้วยอย่าจนลำบาก

0: ก็ใช่เดนาปาลวีเปบ้าเอาซาแน่ปาลวีเปบ้าเอาซา
1: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
2: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

ส่วนการสับฝ้าเพื่อนำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามปล้องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นที่พักแรม 2-3 วัน

ตามริมลำห้วยมีผักกูดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากและผักชนิดนี้ชาวกะเหรี่ยงก็นิยมนำมาทำอาหารกินกันอย่างแพร่หลาย

เขาเสน่ห์พ่องเนี่ยมันก็วิถีชีวิตเขาอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาครับแล้วก็เรื่องหากินพืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2อย่าง 2,000 แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่ไม่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

าหารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือโปะอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะฮะที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้ก็คือขมิ้นนะฮะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็น เรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับตามด้วยพริกไทยหลังจากนั้นก็ตำให้ละเอียดนะฮะพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่นะครับแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

แล้วผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับแล้วผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทำเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนำไปย่างกับไฟนะครับก็รอให้สุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพื่อสุขอนามัย

ตะเลอโป๊ะมีส่วนผสมของข้าวสารหรือจะเป็นปลายข้าวที่นำมาแช่น้ำจนนิ่มจากนั้นก็นำน้ำใสใส่กระบอกไม้ไผ่ใส่พริกแล้วนำไปต้ม

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

พียงแค่นี้ก็ได้เมนูอาหารง่ายๆเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมีรสเค็มเล็กน้อยส่วนเนื้อสัตว์และผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็ทำให้ตะเหลอโป๊ะมีรสชาติกลมกล่อม

จากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้

วัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่น

แก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้Light, L-I-G-H-T, light, แปลว่าแสง Air, A-I-R, air, แปลว่าอากาศ Temperature, T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E, temperature, แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับ

0: เบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอล้ำหนึ่งซึ่งเป็นคอล้ำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้หนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ทาก
1: ทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้

0: กฟังแล้วลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเออมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนั่งเรียนเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กในดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูด้างจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
3: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
1: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้เหรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: wow. มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
0: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ ราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
3: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่

0: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ครับ
1: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงนี้สามารถเข้ามาคุยกับเราได้
0: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
1: ่
0: มีบอกราคาไว้ด้วย
1: ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
1: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
1: ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
1: ีเควสแบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
1: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: าะใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ค่
1: ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได
0: ้สุดท้ายอยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคคร
0: ับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูถือว่าเป็นแมลงที่มีศักยภาพในกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์มักพบมากในภาคใต้และมักอาศัยแพร่กระจายอยู่ตามต้นสาคูซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านมักนำมาเป็น

0: ารของสัตว์ปีกเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อมามีการดัดแปลงเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมบริโภคกันทั่วไปในภาคใต้เนื่องจากพบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะมีโปรตีนค่อนข้างสูงรสชาติอร่อยอีกทั้งสามารถนำมาดัดแปลงเป็นอาหารได้หลายรูปแบบเช่นนำมาคั่วกับเกลือหรือนำมาทอดก็ได้ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูเป็นด้วงชนิดใหญ่ลำตัวสีน้ำตาลออกแดงผิวเป็นมันไม่เป็นกำมะหยี่ความยาวประมาณ 30-33 มิลลิเมตรส่วนหัวยื่นยาวออกมาเป็นงวงโค้งลงมีลำตัวปีกและขาที่แข็งแรงโดยวงจรชีวิตของด้วงจะแบ่งออกเป็น4ระยะคือระยะไข่มีอายุ 2-3 วันระยะตัวอ่อนมีอายุ 60-110 วันระยะดักแด้มีอายุ 20-30 วันและระยะตัวเต็มวัยมีอายุ 60-140 วันปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งรายได้โดยมีการเลี้ยงมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงโดยมีการเพาะเลี้ยงบนต้นมะพร้าวหรือต้นสาคูซึ่งในปี2554ได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าวถึง120รายมีปริมาณการผลิตได้ถึง 4.3 ตันโดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่250บาทต่อบ่อมีผลกำไร 750-950 บาทต่อกะละมังซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมบริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เป็นอย่างดีมวนพิฆาตมวนพิฆาตเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีบทบาทในด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีซึ่งเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำเอาแมลงและสัตว์อื่นๆที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติมาช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นการช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมไปได้ในตัวมวนพิฆาตมีลำตัวสีดำความยาวประมาณ25มิลลิเมตรความกว้างประมาณ10มิลลิเมตรโดยมีส่วนอกปล้องแรกและโคนปีกคู่หน้าเป็นส่วนกึ่งแข็งมีสีน้ำตาลและปลายปีกมีสีน้ำตาลแดงมันวาวหนวดสีดำและส่วนหัวยาวเรียวมีสีดำส่วนท้องปล้องที่3และ4ขยายออกด้านข้างอย่างชัดเจนในการผลิตแมลงศัตรูพืชในธรรมชาตินั้นปัจจุบันมีหน่วยงานราชการและอีกหลายๆหน่วยงานทำหน้าที่ผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในด้านแหล่งผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยในอนาคตการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีจะเป็นการช่วยอนุรักษ์แมลงศัตรูพืชให้ดำรงอยู่ในธรรมชาติได้มากขึ้นและยังสามารถควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้อย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ได้หลากหลายชนิดโดยใช้เวลาวิวัฒนาการมานานนับหลายร้อยล้านปีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity คือการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกความหลากหลายทางชีวภาพสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือ 1. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์หมายถึงจำนวนชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆเช่นเราสามารถพบเห็นความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นสุนัขแมวและนกหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าเขาลำนาวไพรเช่นเสือช้างม้ากวางชนีและหมีพื้นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจมียีนที่แตกต่างกันออกไปเป็นสายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างเช่นข้าวที่เรารับประทานกันเป็นประจำก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว 3. ความหลากหลายของระบบนิเวศคือความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศทำให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในด้านอุปโภคบริโภคที่เอื้อต่อปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่มนุษย์เช่นนำมาประกอบอาหารสกัดเป็นยารักษาโรคนำเส้นใยมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มนำวัตถุดิบมาทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีการศึกษาและการเก็บรักษาพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทยได้อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศได้เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพอย่างสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์รวมไปถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

กินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายหรือโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆในยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือ

จ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่พูดง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ1ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้2อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาแอลกอฮอล์ตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเอาก็ตามินช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่2 เวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

0: การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXไอ้นั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโผนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่ครับคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงควรต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องการทา ครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่พอปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิทามิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิทามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
2: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยืมเงินแล้วเราถึงจะได้ของมาถ้าเรากำหนดไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่าน เครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยอาจารย์ว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
3: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
2: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
3: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียก one time password one time password เนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจ

0: กรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
1: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงก์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่าเอ๊ะมันมีเว็บไซต์แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าและที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยแฮ็กง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
2: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมาต่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวิสัยนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยนะคะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาส

0: การวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
1: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสของไข้เลือดออกวิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
2: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะ คือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดกับใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยมันก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันเนี้ยก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มนึงที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
3: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
3: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อเมื่อวาน
1: โอ้โหโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอาม
0: า
3: วางๆไว
0: ้เอามาแปะๆอะไรนี่ก่อน
1: เหมือนแคมป์
3: ใช่แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
1: เฮ้ย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
1: แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรช่างประจำบ้านจะเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
3: ้อ๋อดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะ
3: คือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต่อ
1: ต่อม่านเอง
3: ต่อม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว

0: ราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
1: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
2: โอ้
0: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
1: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
2: กันโซน
1: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
0: บ
1: อยากรบกวน
0: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
1: ก็โอเคร
2: บกวนแต่ก็โอเค
1: ได้นะ
2: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเรียนรู้ให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะอันนี้ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูดโทนเลยคือแน่นี่คือเรฟเฟอเรนซ์ว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใกล้กันใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์
1: ไลฟ์สไตล์เออแล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช
1: ่ประมาณนี
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเดินก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันไดนามิกมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค่ะอาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบแล้วก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนน่ะที่
1: ว่าใช่
0: เนี่ยอย่างเงี้ย
1: ว่าใช่เนี่ยเล็กกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กไปรู้ได้ไงวะเน
3: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเน
3: ี่
1: ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักก็เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป
1: ้าแก่กับแต่เจ้ามอสออกไปแล้วจะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช
1: ่เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนีย

0: งานเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
1: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
0: ้
1: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
0: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามตามกำเกิด
2: ตามกำเกิดเดี๋ยว
3: ไม่ได้ตามใจ
0: แต่จะเก็บของง่ายแบบสตอลงสตอเลทอะไรเงี้ย
3: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
0: เออเตียงอีกมันเยอะนะ
3: ท
0: ำไหมทำได้วันนี้ทำวันนี้ทำ
1: จะพยายามอย่างเต็มที
0: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดงี
3: ้ทัน
0: ทันทันแล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลท
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมาวางต่อยึด
1: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
0: เริ่มขัดได้ค่ะวันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนโอ้โหเนี่ยไม่มีความหวังเลยโอเคเป็นเรื่องงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
0: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะ
1: นี่
0: เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยมันยังมี surface ให้ยืดเกาะให้มีโพยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณท้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
0: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เกลียนตัด
1: เราทาขอบไปก่อน
0: เพื่อที่
1: ม
0: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
0: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
0: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
0: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาไปเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บติ

0: ู้หญิงต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องในผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้วโอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษใช่ไหมแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: คือตอนนี้มุลีมันแบบติดยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาริชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อนโอเคไป

0: ท่าดา
1: เดี๋ยวเร็วสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ท่าดา
1: อันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีไม้นะครับเป็นสีไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดคล่องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้ต้องทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อ่ะอันนี้เหมือนลงแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆไงไม้แพลเลตเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แ
0: ล้วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
0: เปิดละมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยว
1: ไ
2: ม่เรีย น
1: เลยแล้วต้องล็อกกันไหม
2: ล
1: ็
2: อกคร
1: ับ
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: มันบันไดไงบันไดนี
1: ่สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้นถึงวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช
1: ่วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เรา
0: อันนี้ต้องเข้าต้องโอ้เราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางได้คือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาครับพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาในรามิทให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะมาเดินละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: เฮ้ย
1: ไป
2: เ
0: คร
2: ื่องมาก็ไม่มีห้องนี้หรอครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วว่าจะไปไหน
2: เป็นไงอ่ะดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
3: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนโทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
2: จริงป่ะเนี่ย
3: ใช่
2: จริงนะ
3: จริง
2: เอาให้จริงนะ
3: จริงค่ะ
2: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
1: ค่ะ
2: มีที่อื่นต้องไป
1: เลยนะ
2: ไปที่อื่นต้องไปเดี๋ยวเราติดต่อไปจ้า
3: เชิญค่ะ
1: มันติดง่ายติด
2: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
3: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
3: อันนี้เปิด
1: เปิดเป็นไล่ไม่ใช่อะไร
3: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเพราะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

ศึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยจามจุรีต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีสินค้าหัตถกรรมทำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะไม้แกะสลักซึ่งทำจากไม้จามจุรีจามจุรีมีชื่อเรียกอื่นๆได้แก่ก้ามกุ้งก้ามปูฉำฉาลังสารสาสำลาสำสาตุตตูเป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เรือนยอดแผ่กว้างคล้ายร่มใบมีขนาดเล็กแกนกลางใบประกอบและก้านใบประกอบแยกแขนงตรงข้ามกันบนแขนงมีใบย่อยรูปไข่หรือรูปหรีดอกสีชมพูโคนดอกสีขาวออกดอกรวมกันเป็นกระจุกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ผลเป็นฝักแบนยาวฝักอ่อนสีเขียวฝักแก่สีน้ำตาลเมล็ดแข็งผลมีเนื้อสีชมพูรสหวานสัตว์เคี้ยวเอื้องชอบกินเป็นอาหารขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมิสเตอร์เอชเอสเลดอธิบดีกรมป่าไม้คนแรกของไทยเป็นผู้นำมาปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อพุทธศักราช2443จุดประสงค์เพื่อให้ร่มเงาเพราะเป็นไม้โตเร็วแผ่กิ่งก้านสาขาขยายกว้างลักษณะครึ่งวงกลมต่อมานิยมปลูกเพื่อเลี้ยงตัวครั่งเพราะตัวครั่งจับเนื้อไม้ได้ดีทำให้ผลผลิตครั่งมีคุณภาพต้นจามจุรีนอกจากจะให้ร่มเงายังใช้เนื้อไม้ในการแกะสลักใบและฝักใช้เป็นอาหารสัตว์เนื้อในของฝักแก่ใช้หมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรเปลือกปนละเอียดเป็นยาสมานรักษาแผลแก้โรคในปากใบแก้กระหายน้ำแก้ท้องเสียดับพิษเมล็ดแก้โรคผิวหนังทั้งต้นแก้อาเจียนเป็นเลือดแก้บิด

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือ

ภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระใสนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระใสส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใคร

0: ่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปลายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
1: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底玻璃掉，啊，对无？
1: 这玻璃，
0: 哎，假的，我操！
2: 嘛，就吃个食猪脚的，
3: 食猪脚咯。
2: 诶，食猪脚的，什么猪的、肉乎的、我搞乎的，搿啲的。
3: 哦，对嘛，我讲的。
2: 搿啲嘞，哦，猪啊嘞，然后吃的麻椒也光麻达，哦，是大味来的，啊，吃麻椒粉。
3: 是放猪脚的。
2: 诶，也有可能猪脚的。
3: 得好火了，食猪脚。
2: 食猪脚的，都得烤猪脚乎，得烤什么乎。
4: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะเจาะเพื่อหน่อย
6: มาเพื่อสิ
5: มาเพื่อสิ
6: ง่ายก็แล้วก็เดือดช่อชูกัน
7: เป็นมาสักพวกชอมอตัวเลยหนูเมียจะไปหลีกันเหร
2: อมาไงหลีมาไง
7: เอ๊ะอะไรดิ
2: มาไง
7: มายักกันยักกันเลย
2: มาเย็นกัน
7: เย็นมาเลย
2: เย็นมีละเล่นเล
7: ยเย็นมาหลีกันเหรอมายัก
2: มาเย้าหลีชีบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชีก็ยังเออขั้นแรกมาไงที่เจริญมาลาคุยที่แผ่มาคุยมาของมาลาชิบุ
7: ก็ติดไปมาแบบคนหลายคู่เลย
2: คู่รับประชาหลายมาก
7: โอ้รับประชาเป็นคนเนี่ย
2: รับประชามุ่งไปผ่อน
7: มุ่งไปเอา
2: เลยมุ่งไปผ่อน
7: คู่มุ่งไปเอาเลยมาแล้ว
2: เลยมาแล้วแล้วก็ยื้อพองุ่งมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวจิบุกยันยันเองก็คดีเชื่อบาที่อยู่ดีก็มาไงฮิติกาลี
7: จะขับแบกอะไรฮิวล่ะ
2: อะไรฮิวเราขับไปติกาก็
7: จะขับติดลอยเลย
2: นี่ติดขับติดลอย
7: แล้ว
2: ยัง
7: มาจ่อยเลย
2: ไปกูวิก็ชอบนอนดีจ๋อมา
7: ก็ชอบนอนดี
2: ก็ชอบนอนจ
7: ๋อก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้ว
2: ก็ชอบนอนแบบนี้มุขาเจียมาอยู่
7: ม
2: ุ
7: ขาเจียมาอะไรฮีละมึงตัว
2: อะไรฮี
7: มาตีเลยอะไรฮีเลย
2: อุ้ยยันยากูมาตาเวนี่ก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูคือจูไปมาไกลลิบุกามาเผ็ดวิวมาฮีเชื่อแต่มาฮีกูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปย์
8: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
7: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไห
8: มก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
7: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
8: ่ใช่ฮะ
7: เขาก็จะเรียน
8: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
2: กะจกวัวตีกะลีลีมากันกักวัวอยู่ช่วงกะไรฮิคุติขัดติโลหุกักวัวติผักวัวเอ๊ะคดีฝาปุยาคติยากวัวปอกอีกวัวดอวีขี้วีอาลูนัทสิกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเอาเตะจีเอเอเลเตวิอาคนดอหาวีโออีนัทสิกะจะจอยงายามุเตยงอมีอาคนดักสู้นัทสิกะจะจอยอยู่กัน
7: ยามุเตยงอมีอาคนดักสู้หรอ
2: เอขี้มาโยกเอ็มข้าก็ยังมากกาคนดอหาวียัง
7: เอ
2: ๊ะไปใช่นะพอดีใช่นะโอ้โ
4: หแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
7: แล้วใครไม่ทำหนูสาระก็เลยรอแหละ
0: มะระหมูกับมะระบอกเทวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บซาเปติปุ๊บปุ๊บละเลยที่คอยหมูกุ้ยบอกมะระคือเจ้าสาวบอกจะเป็นปุ๊บเฉะ
7: แต่ละแต่ละถึงไห
0: นแปลอยู
7: ่ไปละ
0: เ
7: อมะระเหลืออะไรเหี้ยอยู่ละ
0: มะระเฮ้你那些买酒嘞？你也干买酒吗？还有有？
7: 买了白酒。
0: 苦干买酒嘛，白干买酒。
7: 怎么没黑咖？
0: 哪黑咖？哪黑咖？
7: 阿弟弟，
0: 买个黑的，切个咖。
1: ไม่เลยก็ให้จอล่ะ
9: ให้
1: จอ
9: ให
1: ้จออ่ะสว
9: ม
1: ไม่ป
9: อด
1: ก็
9: แล้ว
1: ปวดเน
9: ี่ย
1: ปน
9: เ
1: ลย
9: ค
7: ือ
9: ป
7: นเลย
9: ไงป
7: ุ๊บ
9: สอง
7: ปอดสอง ปนเลยปนเลยถ้าติดปุ๊บก็ต้องปุ๊บ
9: ฮะ
7: โชว์เ
9: ยอะ
7: อ
9: ๋
7: อจะไปจะข้าวหร
9: อ
7: ข้าวข้าวเลย
9: อ๋อ
7: มาตีเลยไม่เอาข้าวเหี้ยวเลย
9: คุ้มมาเมาแหวะ
1: คุ้มมาเมาแหวะ
4: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
10: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็คือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นเศษส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนในระบบเขา
7: ให้มาก็สอน
10: ครับผมแบบ
7: เศษผมไม่ได
10: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำ

0: ไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนดีครับเป็นคนดี
1: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
0: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
2: แสดงว่าครูเพิ่งมา
0: ได้ 7-8 วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่งเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: จะมาจะต้องไปแก้ผ้าค่ะนาทีผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้วเจ้าเราเหมือนยืนร่างเราไปคอยอยู่อ๋อเจ้าหน้าไปข้าก็ไปดิอุท่าปุระท่าก็งาลาหุเจ้าสองผ้าเลยชิจิทานุคุกันหลวงเก่าต้นน้ำแม่หาหน่วย25ก็เวชะซึ่งที่เจ้าและเจ้ามาหลอกแหละถูกป้าก็พอจีละแหละอาชุยกเขาจะแคว่กับเชลเล่ก้ามือจะเชวิลี่ที่กาวีเชวุโอเวคดิเชเลอุทาคดิก้ามือจะเชวิคดิแล้วกูพี่วิลี่ยืนได้แล้วค่ะแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้หนึ่งวิ่งอยู่กูพี่วิเยื่อก็ดีพี่แล้วที่กูยื่อก็ฟิโดปาละไล่มือคอกับมากระเช่ชูเกาที่ปีกที่กับมือกระเช่มากระโชดที่เจือท่าวิชมองจืดจีก็ยืนได้ละแหละคดีละปีช่องห้าทีละชาชีชาชีชดไทยก็กูจูดละแหละช่องเงี้ยละชิ้นขาแผลไปมา
1: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
3: ้จากที่ได้ชื่อลาหูเชียวขามาเผยเลยจะน้องไหมที่ตื่นเลยจะน้องยิ้มกุยเลยอู้ยอ๋อผูกกระติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห่อแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้โอซาที่อยู่ท่ากูโอซาจ่าเชียวอชิอุเวนมีเสียที่มากามาก็ขอมาจ่องมือเวก็งาคือทั้งหมดได้ปลาจะยกชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอท่ากูวอลโตแล้วหนูแยกเขาลูกวอลโตแล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอ่ะหัวตา 你去说话了，是啊，

เช่าหาที่ออกไก่เชะเล่ที่การที่ปลาเจ้าเลยที่กูจะยศที่ปลาเลยมือเจ้ากาที่ขอเนาะที่ปีที่กาที่ลอยพระรักปากกาจูวีโอ้ชีวิตเล่ยศที่ออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติดเชวีนี่หูยาหูแล้ว

0: จึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
1: ก็โจลี่เย่โจเลยนะสุดท้าย
2: ลี่เย่โจแล้วโจก็ชอบนอนก็สิบวยันเนี้ยมาหมาล่าก็ยังชมว่าจะหมาก็มาพวกก็ยังก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะหมายันเนี้ยมาหมาล่าก็ยังกูพี่บอกยันเนี้ยกับหมาล่ายันเนี้ยอยู่กูพี่ยังอยู่ยันชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอนแกไปตุ้ยชมว่าปอกที่ผับก็เคยอยู่ก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาคือเดี๋ยวใครเลยคือก้าก็อยู่คู่งานที่ปากกับใครเลยยันเนี้ยหมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปูหุกใครจู้เขาเลยปูจู้ก็มึงก็จะกอดตัวก็เชื่อยันเนี่ยขาจ้าก็ยังมาให้เลยโมติเชะขอจมูกยังไงยากใครก็คอยนุ่มบ่าเชะเลยก็ตีดีใครเท่าวันนี้มาโจก็ชีวิตมาให้คุณ
0: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
2: ก็ได้มุ่งคือจะเตะจะให้ก็คืออยู่เช่เลยให้ก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่โป๊ที่นี่ก็ยกกาประตูยกประตูยกมากาวเนี่ยมาลุยเลยชิดยาอยู่ปากอีกยาขาดยาสิบุตร
0: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
2: ย้ายมาให้อยู่มาที่จะเข้าสิบุตรอันนี้พอตัวชี้ตัวมันติดชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตจะไปคือมาเหี้ยไปที่บอกว่าเหี้ยมั่วคือที่ข้าที่การใช้ยาคือข้าเขาใช้มาเหี้ยข้าเขามาชอบไ
0: ปเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้อ
3: ย่างที่พ่อยาเอ็งสิทธิ์บาลเลยติชี้ก้ามากระตีก็พอยังกันเลยว่าก็เอาใจไปคิดจะที่โจวิวก็ติดจักรมาเกาะพื้นผีคิดอยากเยี่ยวกับมากระฮีฮีกับมาโจวิเอ็งลี่ใครหัวปุ้ยใครคนนี้ที่ดีหมู่ใครกูพอปล่อยมาลือเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีหมู่คนนี้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวโจวิฮุยลูกกูลี่หมู่ฮีวิกูอีเจ้าแต่กูง่าแขวะวิ่อไปปืนมาแผลวิ่งเจ้าหองแล้วผือเราก็ไปว่าเหมือนเจ้าหองจ้าตีเวขี้ยาวีอือวันนี้กูอาชาสีขอเจริญที่สีขอพ่อวันนี้กูมุ่งให้เชวีกับโจวิวมุ่งหน่อยให้เชวีเล่
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
2: แล้วก็เข้าให้วีวีอาชาสีขอเขียวอยู่น่าขอเตียวคู่ไตแล้วอยู่ชิขอพ่อไว้เลยที่พักก็มีห้าก็แผ่วอยู่เช่นเดียวกับไก่ก็เคยอยู่ก็ยังก็ไก่ปูมาฮะยื้อไข่มันนักเลยไก่เปลือกชิ้นเช็คกูออกมาตีไข่มันนักกูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อหำเต้ากับกูไข่มันก็เลยตัวโปรตีนกูป้าจะเจาะเราแบบนี้กับคอไก่เราเข็มและเชี่ยเกาะแบบตัวย้อนนี้ตัวย้อนนี้มากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
2: ก็ที่ได้มูเฮวิโอยะก็ติดชิงกิโลก็แต่เราเมื่อคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วก็จบไปพออีกคนมาเจอยากไปที่เกาหลีช่วยตัวก็มาเจอที่พูดนี่ก็ช่วยกันที่จะฝากเลยที่ใครพิเชษที่บอกที่อาทิตย์เกะนุ่งงานที่จะเจออาทิตย์โอ้ยอาทิตย์ที่เกาหลีตัดดีกว่าโอ้ยอาทิตย์ที่เกาหลีที่จะเจอพออีกคนใครมาเจอที่ช่วยที่ใครที่ สิกหักกัดยาวเยอะกันเลยยังไงก็ดีเลยยาวก็ต้องมาฝึกไอตัวเยอะ

0: cái này cái suy u bao hút cái chú vào đi cái tiếng của mồ hôi chảy cái hít sạc đi này cái xóa chít tai hứa đi à hứa cái mà
1: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
2: ปัญหาโลกร้อนรู้แล้วจะหนาวก่อนอื่นขอถามหน่อยครับว่าใครเคยทำอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นไม่มีคนดูแต่ก็เสียบปลั๊กทีวีทิ้งไว้ตลอดเวลาหรือปิดทีวีด้วยรีโมทเป็นประจำกระหน่ำเปิดแอร์ซะเย็นเจี๊ยบเกินพอดีนั่นยกมือกันใหญ่แต่ไม่มีรางวัลให้นะแค่อยากจะบอกว่าทุกวินาทีที่คุณอยู่บนโลกนี้คุณมีส่วนทำให้โลกใบนี้ร้อนขึ้นทีละหนึ่งองศาเรื่องเล็กเหรอเป็นเรื่องเล็กซะที่ไหนนี่แหละปัญหาใหญ่เลยก็เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันสร้างปัญหาโลกร้อนยังไงล่ะครับว่าแต่แค่1องศาที่เพิ่มขึ้นจะสร้างปัญหาอะไรกับโลกเราได้อีกบ้างทายสิครับสภาวะโลกร้อนหรือ global warming คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุใหญ่เชื่อกันว่ามนุษย์นั่นเองที่เป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและรวมถึงการเกิดรูรั่วของโอโซนอีกด้วยเรามาดูกันว่าภาวะเรือนกระจกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรลองนึกภาพว่าชั้นบรรยากาศเราก็เหมือนกับกรอบกระจกที่คอยควบคุมอุณหภูมิต่างๆให้เป็นไปอย่างสมดุลแต่ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซบางชนิดมากเกินสมดุลของธรรมชาติอันเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซคลอโรฟูออโรคาร์บอนก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นต้นก๊าซเหล่านี้จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดเอาไว้ต่อจากนั้นมันก็จะคลายความร้อนสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นพื้นผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งเราเรียกก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะแบบนี้ว่าก๊าซเรือนกระจกนอกจากก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิของพื้นผิวโลกโดยตรงแล้วก๊าซเรือนกระจกบางชนิดอารวมตัวกับโอโซนทำให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลงและความหนาของชั้นบรรยากาศในชั้นสตราโตสเฟียร์บางลงซึ่งเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากปริมาณคลอรีนในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นซึ่งสารชนิดนี้สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้เป็นน้ำยาทำความเย็นในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศทำให้โอโซนซึ่งมีหน้าที่ดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ขาดสมดุลยอมให้รังสีผ่านมายังผิวโลกโดยเฉพาะรังสี UV หากได้รับรังสีนี้เป็นเวลานานจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้นอกจากนี้เจ้า1องศาเนี่ยยังทำให้เกิดผลกระทบทางนิเวศวิทยาด้วยมันสร้างปัญหาไปทั่วทุกทวีปเลยไม่ว่าจะเป็นหมีขั้วโลกไม่มีแผ่นน้ำแข็งให้อาศัยสงสารพี่หมีจังทานน้ำแข็งบนยอดเขาสูงละลายอย่างเงี้ยก็น้ำท่วมโลกนะสิในเอเชียเกิดความแห้งแล้งความผันแปรของภูมิอากาศความรุนแรงของพายุสร้างความเสียหายมหาศาลในหลายพื้นที่ในขณะที่บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งขึ้นผู้คนอดอยากอุตสาหกรรมอาหารก็ได้รับผลกระทบเพราะอากาศที่อุ่นขึ้นสัตว์ในทุ่งราบขนาดใหญ่จะพากันล้มตายเพราะความแปรปรวนของอากาศและแหล่งอาหารลดลงในขณะที่การฟักตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืชที่เคยอยู่แต่ในป่าก็จะแพร่ขยายเข้าตัวเมืองมากขึ้นแน่นอนว่าความผิดเพี้ยนเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมแหล่งผลิตอาหารถูกทำลาย โรคภัยไข้เจ็บระบาดไปทั่วความอดอยากก็จะตามมาเกิดจลาจลแย่งชิงอาหารคิดแค่นี้ก็รู้สึกกลัวกันแล้วใช่ไหมครับแล้ว1องศายังเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณอีกต่อไปหรือไม่หากวันนี้ไม่ช่วยกันลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดคาร์บอนแล้วอนาคตอันใกล้คุณและมนุษยชาติจะต้องเผชิญภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนี่แหละปัญหาโลกร้อนที่คุณรู้แล้วจะหนา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับงานการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาวิทยาลัยเนี่ยดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตรา วัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนนึงให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนด กำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ25-28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90-97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายหนึ่งได้ผลดีในสังคมหนึ่งอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมหนึ่งเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
3: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
0: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่ง สีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึง10%ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึง10%แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึง10%ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึง23%แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราพอสมควรแล้วเมื่อมองคาดประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลคาดประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ second baby boom ก็คือว่า baby boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง second baby boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับงานรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็น เรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อกตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎต่างมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างเนื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่ม

0: ในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้และก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง65ไปถึง70ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
1: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
2: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะด้วยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ส

มสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ1:48ค่ะจะเห็นว่าครูหนึ่งท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง1ถึง7ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน1ถึง2คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้

0: านเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวนี้สามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะซึ่งกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลเราก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตัวนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3: ท้องก่อนวัยอันสมควรอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอันว่าเกิดมาก็ต้องคุ้มครองชีวิตสุขภาพของคนเกิดนะคะประการที่สองค่ะพอเกิดมาแล้วก็กลัวมากเลยค่ะประเทศไทยกลัวจะไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะอันนี้อันที่สองประการที่สามค่ะคือไอ้ตรงเนี้ยค่ะเริ่มสัญชาตินิยมแล้วก็คือว่าถ้าเกิดเป็นคนเกิดจากบุพการีสัญชาติไทยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยโอ้ยสนับสนุนอย่างดีเลยนะคะ
4: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับมันก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันร่วมแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไป

0: ไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์www.ipsr.mahidol.ac.th

Easy Pet Care วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงและการดูแลนกเบื้องต้นเราก็จะมาดูกันว่าการเลี้ยงนกที่ดีนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะเลี้ยงนกในบ้านหรือนอกบ้านการเลี้ยงในบ้านนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาได้มีเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับการเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็จะมีข้อดีที่เขาจะได้อยู่ในกรงขนาดใหญ่เขาได้ออกกำลังกายนะครับและเขาได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งจะเหมาะสมอย่างมากสำหรับนกที่ต้องการการขยายพันธุ์เพราะว่าระบบของฮอร์โมนเพศนะครับต้องการแสงที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเขาก็จะไม่ได้รับแสงในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการอยู่นอกบ้านก็คือนอกบ้านนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่มารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับหรือว่ามดหรือว่าบางที่อาจจะมีงูก็ได้หรือจะมีหนูมากินเศษอาหารซึ่งจะต้องใส่ใจแล้วก็ระวังให้มากนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของกรงนะครับขนาดของกรงที่เหมาะสมสำหรับอย่างเช่นนกขนาดนี้นะครับควรจะมีที่ให้เขาได้บินถ้าเป็นกรงนอกบ้านนะครับก็คงจะเป็นกรงขนาด1x4 เมตรนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อของการบินเนี่ยได้ใช้ในทุกๆส่วนนะครับวัสดุของกรงที่ดีนั้นควรจะทำจากสแตนเลสที่ปลอดสนิมนะครับเพราะว่ากรงบางชนิดนั้นมีการเคลือบสารเช่นสังกะสีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแต่ว่าข้อเสียคือถ้านกกัดแทะกรงแบบนั้นเกิดเป็นปัญหาสารพิษจากสังกะสีในตัวนกได้นะครับหรือกรงลวดที่เคลือบพลาสติกนะครับก็จะมีปัญหาว่านกที่เขากัดแทะเนี่ยเศษพลาสติกก็จะหลุดรอดออกมาแล้วก็นกเขาก็กินเข้าไปเป็นปัญหาอุดตันหรือเป็นปัญหาบาดลำไส้ของเขาได้นะครับเพราะนั้นกรงที่ดีสุดควรจะเป็นกรงสแตนเลสนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในกรงนกนะครับอันแรกที่จะพูดก็คือคอนนะครับคอนคือเป็นจุดที่นกเกาะและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนคอนนะครับคอนที่ดีควรจะมีขนาดประมาณ2/3ของวงรอบเท้านกนะครับคือเท้านกประมาณนี้นะครับก็คือ2/3เหลือที่ว่างประมาณ1/3ของเท้านกคอนที่ดีควรจะมีผิวหยาบนะครับเพราะว่านกจะได้ไม่ต้องใช้แรงมากในการเกาะเขาจะต้องเกรงกล้ามเนื้อมากเพราะบางครั้งนกเกาะคอนเพื่อจะนอนเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับถ้าคอนมีความหยาบเนี่ยเขาก็จะเกาะโดยไม่ต้องใช้แรงมากนักนะครับบางครั้งนะครับคอนไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อดีของกิ่งไม้ธรรมชาติคือมันจะมีขนาดที่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เขาได้ออกกำลังกล้ามเนื้อหลายๆแบบนะครับและมีความหยาบในตัวของมันเองบ้างถึงอย่างคอนที่ไม่ดีอาจจะได้แก่ท่อแป๊บนะครับท่อ PVC ท่อเหล็กที่มีความเรียบลื่นอย่างนี้จะไม่เหมาะนะครับหรือแม้แต่ไม้ไผ่นะครับก็คือมันมีความเรียบลื่นทำให้เขาต้องออกแรงมากปกติในการเกาะคอนนะครับทำให้ขาอาจจะเป็นแผลได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของถาดอาหารและก็ถาดน้ำนะครับตำแหน่งที่ดีของถาดอาหารก็คือเมื่อนกเขาใช้เวลาเกาะอยู่บนคอนแล้วนะครับเขาก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจนะครับตำแหน่งพอดีก้มลงกินได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถาดน้ำนะครับจะไว้ระดับเดียวกันก็ได้หรือจะไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่านกเขาจะไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่นะครับนานๆจะกินน้ำสักทีนึงและส่วนที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของถาดที่รองรับเศษอาหารหรือว่ารองรับมูลนะครับเพราะว่านกเวลาเขากินเนี่ยเขาจะมีการคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็เศษอาหารก็จะร่วงหล่นลงมาถ้าเราไม่มีถาดอาหารรองรับนะครับเศษตกลงมาที่พื้นมีปัญหาเรื่องของมดเรื่องของหนูที่จะมากินเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นและบางครั้งก็จะไต่ลามากัดนกของเราได้นะครับการมีถาดอาหารจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเป็นมูลนกก็ตามบางท่านอาจจะเคยเห็นว่า

ในกรงนกนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะครับของเล่นนั้นจะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เอาไว้ให้เขาได้ใช้ปากนะครับจับเป็นก้อนขึ้นลงหรือว่าให้ไต่เชือกขึ้นไปไต่บันไดขึ้นไปหรือส่องกระจกหรือของเล่นที่ทําให้เกิดเสียงในแบบต่างๆนะครับสามารถให้ได้นะครับแล้วนกแต่ละตัวเขาจะชอบของเล่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเราอาจจะต้องเอามาลองก่อนว่านกของเรานั้นชอบเล่นของเล่นแบบไหนนะครับข้อดีของการเล่นของเล่นคือทําให้เขามีกิจกรรมอย่างบางทีที่เราไม่สามารถมีเวลาให้กับเขาได้เต็มที่เขาก็ได้เล่นของเล่นและใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นทําให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เครียดมากนะครับสําหรับอาหารนะครับนกแก้วนั้นเขาจะกินอาหารอยู่2อย่าง2กลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพืชนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมล็ดพืชเราอาจจะซื้อไปเป็นอย่างเดียวที่ตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นเมล็ดพืชรวมหลายชนิดนะครับอย่างเงี้ยจะมีเมล็ดพืช50ชนิดนะครับอยู่ในนี้ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่นะครับชนิดของเมล็ดพืชก็ควรจะเหมาะสมกับขนาดปากของเขาด้วยนะครับอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมสําหรับนกแก้วมาคอที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ให้เขาได้กัดแทะนะครับผักผลไม้สดต้องระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับควรจะเลือกมาจากแหล่งที่ปลอดภัยปราศจากยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับก็คือควรจะแยกกันระหว่างของสดกับของที่เป็นของแห้งนะครับถ้าผสมกันมากเนี่ยของแห้งจะเก็บได้ไม่นานนะครับนกส่วนใหญ่แล้วจะชอบกินพวกเมล็ดพืชมากกว่าเพราะมีความมันนะครับเราจะต้องให้2อย่างให้สมดุลกันนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้อง

การบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: มมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีเจ้าบางปีก็มากบางปีก็น้อยเจ้า
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: ถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้มั้ยไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าส
0: ะ
1: พัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหม
2: เออ
0: สาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
3: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
4: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
4: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
4: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
4: ้เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
4: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
4: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไกลอีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไกลเหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: นั่นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไกลไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีเน
1: า
0: ะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างใน

0: กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
1: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: เดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
1: แน่ละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
1: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะนะเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่พายอีกทีนึงสาหร่ายกายบ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
1: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้า
0: ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
2: อันนี้คลุกเกลือจะตีอาจจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
2: ต้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
2: เจ้า
0: ไปตากเลย
2: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
1: เป็
0: นสายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
2: เอาผัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: แบบผัวเจ้าผัวกับน้ำข้าวเนาะ
2: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีในส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
2: นวดนวดเลย
0: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
2: จ้า
0: วนี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
2: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งแล้วนะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
2: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำ

0: เลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมนะคะที่ซอยผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พอไม่จาน
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เจ้าเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอบไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: สองช้อน
2: แม่บอกแล้วกันนะ
1: สองช้อน
0: พอเลยจ้าในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ
0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลย
3: เริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะโอเคใส่ถ้วยเลย
3: ตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะ
2: นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
2: อ๋อให้มันกรอบ
0: ไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เนาะ
1: ต้องเร่งต้อง
0: หมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะ
2: กรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วน
0: คือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้ง

0: ขม ขมคือตอนแรกนนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่เป็นขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่า ไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
2: พอแล้ว
0: โอเค
2: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมาก

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้
1: อ่าม
0: ันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าว
0: นี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยผ่านนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยผ่านนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ TV HDช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอ่ะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอ่ะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหม
3: อมรินทร์ทีวี

0: การที่จะเกิดฝนตกพายุหรือเมฆเต็มท้องฟ้าได้นั้นต้องมีองค์ประกอบใหญ่อยู่4อย่างก็คือดวงอาทิตย์โลกบรรยากาศและไอน้ำซึ่งองค์ประกอบทั้ง4นี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากลจักรบรรยากาศซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นลมพายุฝนฟ้าแลบฟ้าร้องขึ้นในโลกของเราดวงอาทิตย์ทำหน้าที่คล้ายเตาเชื้อเพลิงส่งความร้อนมายังพื้นโลกบริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนมากกว่าเช่นที่บริเวณศูนย์สูตรก็จะทำให้บรรยากาศของบริเวณนั้นร้อนขึ้นเกิดการขยายตัวและลอยสูงขึ้นไปอากาศในบริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนน้อยกว่าและเย็นกว่าก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่กรรมวิธีนี้ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศขึ้นโลกของเราหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวันซึ่งร้อนและเกิดกลางคืนซึ่งเย็นกว่านอกจากนี้แล้วโลกซึ่งมีแกนเอียง 23.5 องศายังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยระยะเวลาประมาณ365วันหรือ1ปีต่อรอบการโคจรของโลกทำให้เกิดฤดูต่างๆเช่นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวน้ำซึ่งเป็นแหล่งเกิดไอน้ำพื้นโลกของเรามีน้ำอยู่มากมายความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำและลอยขึ้นไปในอากาศเพราะฉะนั้นในอากาศจึงมีไอน้ำอยู่เสมอไม่มากก็น้อยอากาศหรือบรรยากาศเป็นสิ่งที่เคลื่อนตัวและหอบเอาไอน้ำไปด้วยทำให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศตามธรรมดาเรามองไม่เห็นอากาศแต่เรารู้สึกว่ามีอากาศเมื่อลมถูกร่างกายของเราเราคงเคยเห็นแล้วว่าถ้าลมแรงจริงๆลมอาจจะพัดให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้มได้และถ้าหากไม่มีดวงอาทิตย์โลกก็จะไม่มีบรรยากาศซึ่งเปรียบเสมือนผ้าห่มที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้โลกก็จะเย็นจัดไม่มีไอน้ำไม่มีเมฆไม่มีฝนและไม่มีปรากฏการณ์ใดๆเกิดขึ้นและในที่สุดก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ได้
1: จากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำเอาแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายและพวกเธอรู้ไหมว่าแมลงบางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได
2: ้ไม่ทราบครับ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
3: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
4: รู้จักค่ะคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
3: ถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดนึงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลองและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
4: แมลงค่ะ
5: แมลงค่ะ
3: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ

ถ้าอย่างนั้นแมลงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักแมลงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเพื่อนๆล่ะครับรู้จักแมลงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

0: ทำงานรับจ้างแหละครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้หายไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่มาเลย
2: ตั้งแต่โควิดรอบแรกเนาะตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกําลังกายสลุมเนาะอันนี้ก็สลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือทำมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียสงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพลียแค

0: ทำค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็ drag เป็น drag queen
1: drag queen
0: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีทุกท่าน
2: สวัสดีครับผม
1: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชม VTR ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
0: ใช่ค่ะหายไป
1: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
0: พี่1ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
5: อ้าวให้เกียรตินิดนึงฮะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
1: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
5: ก็แต่งตัวตั้งแต่ตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
1: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
5: เกินตายกับป่าค่ะ
1: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวลิศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
6: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
7: อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยกันด้วยการที่อย่างที่ระบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
8: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
9: สำหรับผมก็ผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกเราไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
5: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยๆชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
5: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย100,000 บาทนะคะ ราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะคะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอ่ะค่ะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
6: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้งั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆ เราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี้ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
1: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกันของคุณยุทธซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถทัวร์จอดเยอะมากแล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
9: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี้เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลย อันนี้คือจำนวนรถนะครับจำนวนของรถทัวร์แล้วจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันหนึ่งเนี่ยประมาณ30ที่ถึง40ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10ที่ครับพี
1: ่ครับ
9: คือกระทบหนักมากครับมากยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20บาทขนาดผมขายถูก20บาทแล้วนะครับพี่ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
1: ก็20บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
9: ราดข้าว1อย่างครับพี่ราดข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขาย
1: อ่าฮะ
9: คือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้หรือกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
1: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
0: ค่ะ
9: หนักมากครับ
0: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
9: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
0: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจหนึ่งนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามพี่หลัง ธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะฮะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดระลอก3หนักเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็มีบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
1: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
7: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดสารวจน์คือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเหลือนักโทษมันบางทีมันทำให้เราสารวจน์มากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่อย่างเงี้ยเราจะมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี่ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็กลัวอดมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้ฮะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ผมได้ดิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
1: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณจะอยู่ยังไม่สงบสุขแล้วครับ เพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะ ใช่ไหมพี่หนึ่ง
5: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเงี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
1: ้มาถามเฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
3: เราเป็นพนักงานที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่สองสาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดว่าเราจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
1: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: ครับ
1: มีคนช่วยเยอะ
0: ยังไงออน
2: รอบแรกน่าจะประมาณ30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งหนึ่งไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับคนเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
3: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
4: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
4: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
3: ครับ
4: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ50กล่องครับพี
3: ่ครับผม
4: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตรงนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
3: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
5: ์ใช่ครับใช
3: ่และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
4: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบที่เงียบมากๆเลยครับ
3: ค่ะคุณสนใจเอาแดร็กควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
4: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
6: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
4: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวนเตนะครับพวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันนึงติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พวกพี่ๆเขาด้วยครับ
3: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟหรือว่ากีตาร์มั้ย
7: ก็ทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะดูว่าอาหารจีนอร่อยอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
6: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
8: คือตอนนี้หลายคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรียนจำมาเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรที่เราไม่เหลือบาปก่อนอะไรแล้วเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของ

0: ความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลนะแล้วเขาก็พูดว่าเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะสวัสดีครับผมหลังพัทธครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
1: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
0: ข้าวหมูทอดนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
1: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
0: ซบเซานิดหน่อยนะ
1: ใช่เพราะว่า
0: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอด
2: ก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
1: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่
2: สู้
1: สู้ถึงที่สุด
3: จริงๆดีเนาะอย่างที่หลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับเงินคือกำลังใจ
1: ใช่ค่ะ
3: เผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
4: ค่ะมาที่เฮียทรงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียทรงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
5: ้ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหารใช่ไหมคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีนของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์เลยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนน่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ7-80บาท60บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว140-150บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิฟ้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของยังไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
4: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศร นะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศร อยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
6: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
3: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
6: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิก
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรฮะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: ทั้งหมด
1: ค
2: ่
1: ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่งตรงนี้เลยใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่ง
1: ได้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนอะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับเอาคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบปกติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี่
1: ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจโรงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วนะคะอะไรมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยค่ะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเนี่ยเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ใช่นะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมานะสายคอมมิวนิเคชันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ฮะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจะในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปออนไลน์ไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
4: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน Marketing Communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะคะกับอันที่2นะคะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะคะคือลดต้นทุนนะคะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะคะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรื เจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริสอยก็เราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเฮียซงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองอ่ะให้เหมือนปลาส่องน้ำอ่ะจะอยู่น้ำเค็มก่อนมาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
0: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไงบ้างไหมครับคุณหลัง
5: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ 3,500 บาทสมมุติกีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันมีคำตอบในชีวิตเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเอ็มคอนโดราเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าเข้ามาแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาก็ปิดเป็นเดือนเลยเนี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี้ยเดี๋ยวพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทำมันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันเนี้ยมาโพสต์ขายทุเรียนผ่านเฟซบุ๊กผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้นะครับ
0: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
4: จากอยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะคะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติแบรนด์ช็อปที่นู้นนะคะสิ่งนึงเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มี

0: กำลังพอที่จะไปที่นู่นนะฮะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยค่ะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
1: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0% คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกนึงเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
2: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
3: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆนะ
2: ค่ะ
3: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
2: ได้เลยค่ะ
3: ลูกๆผมเนี่ย
4: เขามีทำธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปเป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยรับช่วงจากผมไปทำธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิกเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีอ่ะไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซุปเปอร์ต้องไปซื้อในซุปเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอจิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่ะลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันนึงลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันนึงได้100 กว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้100 กว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันนึง100 กว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางนะฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้าน เรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
2: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะม
1: ี
2: ท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
5: ผมขอสนับสนุน
2: เชิญค่ะ
5: ความคิดทุกท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับมันต้องหันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่ มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องใหม่แล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใบใหม่กับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่นะครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคำตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีนี่นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม
2: ่
5: อาจจะไม่ต้องไปแบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมไม่จําเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสำหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กำลังใจกับทุกๆคน ที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
6: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อ
4: ตะมวลไหมครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งนึงที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างนี้บางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีอ่ะดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีอ่ะปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้โว้ยครับผม
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณยุทธฮะเชิญฮะ
7: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
2: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
8: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็ จะมี

0: มีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจและผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
1: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
3: มันก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบทวนเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบทวนรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
1: ค่ะ
4: ผมขอไปหายาเพื่อแคปกินนะพี่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมหาดต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มหาดเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบของประเทศไทยภาคกลางเรียกหาดภาคเหนือเรียกหาดหนุนภาคใต้เรียกมหาดมหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นตั้งตรงสูง 15-20 เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบผิวเปลือกนอกลำต้นครุขระสีน้ำตาลไหม้แตกเป็นรอยสะเก็ดเล็กๆใบเดี่ยวรูปไข่ขอบขนานเรียงสลับปลายใบแหลมโคนใบเว้ามนขนาดกว้าง 5-20 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรผิวใบมีขนสากทั้งสองด้านขอบใบแก่เรียบหรือเป็นคลื่นบางๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจะออกดอกเป็นแท่งกลมขนาดเล็กสีขาวอมเหลืองรวมเป็นช่อตามง่ามใบปลายกิ่งผลเป็นผลรวมรูปทรงกลมแป้นใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 เซนติเมตรเปลือกนอกผิวครุขระสีเขียวเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อผลค่อนข้างนุ่มเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสเปรี้ยวอมหวานรับประทานได้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งมหาดเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากเนื้อไม้หยาบแข็งเหนียวและทนทานปลวกและมอดไม่กินสามารถเลื่อยใสตกแต่งได้ง่ายนิยมใช้ทำเสาหมอนรองรางรถไฟและใช้ดนตรีเช่นลูกโป่งลางรากใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเปลือกใช้ทำเชือกสรรพคุณทางยาแก่นมหาดรับประทานแก้อาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อใช้ถ่ายพยาธิทาแก้ผื่นคันรากใช้ลดอาการไข้แก้กระสายเส้นเอ็นแก้พิษร้อนเปลือกใช้ลดอาการไข้สารสกัดจากมหาดใช้ลดอาการผมร่วงกระตุ้นการงอกของเส้นผมแก้โรคเริมช่วยให้ผิวหนังขาวขึ้น

0: รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
1: เปิดมูเลกาลองไต่ผู้กลุ่มเมฆยาซาเน่ลองไต่ผู้กลุ่มเมฆยาซา
0: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เปิดเพลโอไม่ลาสงกลาเปิดเพลโอเพลโอไม่ลาสงกลา
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เปิดเพลโอไม่ลาสงกลาสองเคโลคงเทียกายาเน่สองเคโลคงเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำ

เรียงเคยอยู่ตามในป่ามาไม่ด้วยอย่าจนลำบากแน่มาไม่ด้วยอย่าจนลำบาก

0: ชยเดนาปาลวีพบ้าอัลตาเนี่ยปาลวีพบ้าอัลตา
1: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
2: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมี